0: ต่อไปค่ะภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคอะไรคะ
1: ประโยคส
0: องใช่ไหมใช่หรือเปล่านักเรียนเราพิจารณาดีๆภายหลังก็เปลี่ยนใจอันนี้มีเพียงแค่ภาคแสดงอย่างเดียวใช่ไหมคะโดยมีกริยาก็คือคำว่าเปลี่ยนใจใช่ไหมอ่ะแล้วถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะหืมเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญนั่นเองถูกต้องค่ะอ่ะจากการที่นักเรียนพิจารณานะคะ4ประโยคที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็นประโยคอะไรนั้นคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเราสามารถนำที่1รวมกับประโยคที่2และประโยคที่3รวมกับประโยคที่4ได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ไหมได้เราลองมาพิจารณานะคะเช่นประโยคแรกที่คุณครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่ประโยคที่ว่าวีรภาออกแบบเสื้อผ้าใช่ไหมคะประโยคที่1เป็นประโยคสามัญแล้วก็ประโยคที่2วีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองก็เป็นประโยคสามัญคุณครูถามนักเรียนว่าสามารถเอาประโยคที่1กับประโยคที่2มารวมกันได้ไหมรวมกันได้แล้วถ้ารวมกันได้แล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยคที่ว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนในการตอบนะคะทรีวัฒน์ค่ะทรีวัฒน์ลองบอกผลของการเอาประโยคที่1กับประโยคที่2รวมกันสิคะว่าได้ประโยคอะไร
2: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองครับ
0: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองโดยมีคำว่าอะไรคะเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้ให้มาเป็นประโยคเดียวกัน
2: และครับ
0: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะทรีวัฒน์ค่ะเมื่อเอา2ประโยคนี้มารวมกันนะคะจะละประธานนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวกันในการทํา2สิ่งใช่มั้ยคะก็คือวีรภาออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ละประธานโดยใช้คําเชื่อมคือคําว่าและเชื่อมประโยคสามัญกับประโยคสามัญนี้เข้าด้วยกันลักษณะนี้แหละเรียกว่าประโยคอะไรคะประโยครวมเอา2ประโยคมารวมกันเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญนะคะต่อไปประโยคที่3กับประโยคที่4ใช่ไหมคะประโยคที่3โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกประโยคนี้เป็นประโยคสอนใช่ไหมคะแล้วก็อีกประโยคนึงก็คือประโยคที่4ภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคสามัญถามว่าประโยคสอนกับประโยคสามัญสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณานะว่าประโยคที่3กับประโยคที่4นี้สามารถเอามารวมกันได้ไหมแล้วถ้ารวมกันได้จะได้ประโยคที่ว่าอะไรได้ไหมคะได้ไหมคะสลาวุธได้ไหมไหนลองตอบในความคิดของสลาวุธสิคะว่าถ้าเอาประโยคที่3กับประโยคที่4มารวมกันจะได้ประโยคอะไรคะ
3: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกภายหลังก็เปลี่ยนใจครับ
0: เอามารวมกันเลยโดยที่ไม่มีคำเชื่อมถ้ามีคำเชื่อมจะใช้คำว่าอะไรคะ
3: แต่ครับ
0: ไหนลองรวมประโยคอีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกแต่ภายหลังก็เปลี่ยนใจครับ
0: แสดงว่าสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะสามารถเอามารวมกันได้โดยใช้คำว่าแต่เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะคำว่าแต่คำว่าและอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคมารวมกันนั่นเองนะคะที่เกิดจากประโยคสอนกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ถึงประโยครวมแต่ก่อนจะเรียนรู้ประโยครวมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอีกบ้างนั้นเรามาร่วมกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคแบบที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะโดยให้นักเรียนจับคู่2คนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่แยกประโยคจากประโยคที่คุณครูกำหนดให้นะคะลงใบกิจกรรมเรื่องฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลของการแยกประโยคนะคะโดยจะมีให้นักเรียนฝึกแยกประโยคนะคะคุณครูจะมีประโยคให้แล้วให้นักเรียนแยกออกมานะคะว่าได้ประโยคอะไรบ้าง

นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ประโยคนะคะแล้วก็มีคำเชื่อมคำว่าอะไรนะคะใบกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะมีประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคที่1ทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคที่2ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนประโยคที่3นะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชในนาแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้ให้เวลานักเรียนนะคะร่วมการฝึกจำแนกแยกประโยคลองแยกประโยคที่คุณครูให้มา

0: นะคะกับกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคคุณครูก็จะมีประโยครวมมาให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองจำแนกแยกนะคะว่าประโยครวมที่คุณครูหยิบยกมาให้นั้นแยกได้เป็นประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันแล้วมีคำเชื่อมคำว่าอะไรเชื่อม2ประโยคนั้นนะคะเข้ารวมด้วยกันนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปเราจะมานำเสนอใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีไหมดีไหมคะดีเลยนะคะนำเสนอร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะเรามาร่วมกันฝึกจำแนกแยกประโยคที่1กันก่อนเลยนะคะประโยคแรกนะคะทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคนี้เป็นประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรคะประโยคที่1เกิดจากประโยคที่1รวมคือประโยคอะไรคะ
1: ท
0: ุ
1: กคนควรม
0: ี
1: ความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ทุกคนควรมีความรับผิดชอบถูกต้องค่ะกับอีกประโยคนึงคือขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ
2: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตน
0: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนหรือทุกคนควรฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเอาประโยค2ประโยคนี้มารวมกันแล้วนะคะสามารถละประธานที่กระทำสิ่งใดที่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนควรมีความรับผิดชอบเกิดจากประโยคที่1รวมกันกับประโยคที่2ที่นักเรียนบอกว่าฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนได้ใช่มั้ยคะนักเรียนละประธานใช่มั้ยในคำตอบของนักเรียนซึ่งก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะประโยครวมที่มีประธานมีกรรมมีหน่วยเติมเต็มหรือมีหน่วยเสริมความที่กระทำสิ่งเดียวกันสามารถละประธานละกรรมละส่วนขยายต่างๆนั้นในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้เหมือนคำตอบของนักเรียนที่นักเรียนตอบครูเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะโดยมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมสองประโยคนี้รวมเข้าด้วยกันนะคะต่อไปฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนเกิดจากประโยคอะไรคะเกิดจากประโยคฉันทำการบ้านเสร็จแล้วกับประโยค
1: ฉ
0: ัน
1: ล้มต
0: ั
1: วลงนอน
0: กับประโยคฉันล้มตัวลงนอนหรือล้มตัวลงนอนก็ได้เช่นเดียวกันก็คือละนะคะคุณครูจะทำให้นักเรียนเห็นว่าสามารถละประธานละกรรมสิ่งเดียวกันหรือกระทำพร้อมกันเกิดขึ้นด้วยการได้ในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองค่ะต่อไปโดยมีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาประโยคนี้เกิดจากประโยคเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับอีกหนึ่งประโยคก็คือเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาใช่ไหมคะโดยมีคำสันธานก็คือคำว่าอะไรคะที่เป็นคำเชื่อมคำว่าและนั่นเองเชื่อมประโยคแรกที่เป็นประโยคสามัญนะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับประโยคซ้อนเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาหรือถ้านักเรียนตอบว่าเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประโยครวมประธานกรรมส่วนขยายส่วนหน่วยเติมเต็มหน่วยเสริมความถ้าทำสิ่งเดียวกันสามารถละในประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองนะคะในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้ต่อไปค่ะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้เกิดจากประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคซ้อนสังเกตได้จากคำว่าที่นะคะรวมกันกับประโยคอีกประโยคนึงคือประโยคอะไรคะคือประโยคน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้โดยมีคำว่าอะไรมาเชื่อมสองประโยคนี้คะ
1: แต่
0: เก่งมากค่ะนำมาเชื่อมกันนะคะนั่นแหละก็คือลักษณะของ

0: ประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะเป็นผู้อภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับประโยครวมในภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะค่ะประโยครวมคืออะไรคะจากการที่คุณครูนำกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรให้เอามารวมกันแล้วกับประโยคฝึกจำแนกแยกประโยคเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอที่จะอธิบายได้ไหมว่าประโยครวมคือประโยคที่เป็นอย่างไรชิโนไทยคะชิโนไทยคิดว่าจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรในความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะว่าประโยครวมเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: คือประโยค2ประโยคที่นํามารวมกันด้วยคําเชื่อมครับ
0: ประโยคที่นํามารวมกันนั้นมาจากประโยคอะไรได้บ้าง
1: ทั้งประโยคสามัญแล้วก็ประโยคซ้อนครับ
0: สามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยครวมคือประโยคที่มีลักษณะก็คือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ถูกต้องนะคะประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนะคะอาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญก็ได้หรืออาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคซ้อนหรือประโยคซ้อนรวมกับประโยคสามัญก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเอามารวมกันได้นั้นต้องมีคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมสมภาคเช่นคำและคำว่าและก็แต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยทั้งสองนั้นมารวมกันจึงจัดได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยประโยคนี้เป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคแรกก็คือพ่อจะไปบางลำพูถามนักเรียนว่าพ่อจะไปบางลำพูนี้เป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนพ่อจะไปบางลำพูมีคำว่าไปมีกริยา1ตัวใช่ไหมคะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนคะเกิดจากประโยคสามัญถูกต้องกับอีกประโยคนึงแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยคอะไรคะประโยคซ้อนอย่างไรแม่ก็จะไปด้วยประโยคซ้อนหรอแม่ก็จะไปด้วยแม่ประธานภาคประธานมี1ไปภาคกริยาภาคแสดงใช่ไหมคะมีกริยา1ตัวเช่นเดียวกันประโยคแม่ก็จะไปด้วยนี่เป็นประโยคอะไรเป็นประโยคสามัญนะคะเอามารวมกันโดยมีคำว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญกับประโยคสามัญรวมกันแล้วมีคำว่าและเชื่อมประโยคทั้งสองนี้นะคะแล้วก็อีก1ประโยคนะคะตัวอย่างหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอเกิดจากประโยคหมอจะไปหาคนไข้หมอจะไปหาคนไข้เป็นประโยคอะไรคะนักเรียนประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคสามัญถูกต้องค่ะรวมกันกับอีกประโยคหนึ่งจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนคิดว่าจะให้คนไข้มาหาหมอสามัญใช่หรือเปล่าพิจารณาดีๆนักเรียนบอกว่าไม่สามัญก็ซ้อนเพราะว่าคนไข้มาหากับให้คนไข้มาหาหมอมีคำเชื่อมอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคซ้อนนะคะเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้ที่เชื่อมประโยคสามัญกับประโยครวมโดยมีเนื้อหาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่3ครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3และทำแบบฝึกหัดท้ายบท เกิดจากประโยคครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนสังเกตได้จากบทจากขอโทษค่ะจากบทจากคำว่าให้เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะกับอีกหนึ่งประโยคทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญเก่งมากแสดงให้เห็นว่าประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญแล้วมีคำว่าและเป็นตัวเชื่อมอันนี้ให้กระทำไปพร้อมกันถูกไหมคะก็คือให้อ่านบทที่3ด้วยแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาถึงจะถึงกี่โมงขอโทษค่ะเขาบอกว่าจะมาถึงนี้เกิดจากประโยคที่หนึ่งนะคะที่เป็นประโยคซ้อนนะคะรวมกันกับประโยคที่สองไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะถึงกี่โมงเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนนะคะรวมกันมีคำว่าแต่ใช่ไหมคะรวมกันแสดงให้เห็นว่าประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกันได้บ้างคะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนรวมกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคซ้อนก็ได้เพราะว่าประโยคสามเพราะว่าประโยครวมเกิดจากการที่นำประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะที่มาจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้โดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้จากที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยลงใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะจากการร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะก็ให้นักเรียนสรุปความรู้ใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะเริ่มสรุปความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะสรุปความรู้ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะกับเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยจากการที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนฟังสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3นะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวกันค่ะสามารถเป็นคำเชื่อมได้คือแต่และหรือแต่ว่าก็ได้ค่ะประโยครวมคือประโยครวมสามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะในการสรุปความรู้จะสังเกตว่าประโยครวมเกิดจากประโยคย่อย2ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคนั้นใช่ไหมคะแล้วประโยคย่อยนั้นจะเป็นประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนเรียนรู้แล้วว่าประโยครวมเป็นอย่างไรกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมนะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่2คนให้นักเรียนแต่ละคู่แต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคพร้อมอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบของประโยครวมของนักเรียนว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรนะคะเกิดจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนรวมกันนะคะบอกด้วยนะคะบอกชนิดของประโยคแต่ละประโยคที่เอามารวมกันด้วยนะคะลงใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมนะคะให้นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคนะคะคู่ละ3ประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของประโยครวมของนักเรียนด้วยว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรซึ่งประโยคที่เอามารวมกันนั้นเกิดจากประโยครวมที่มาจากซ้อนหรือสามัญ นะคะเอามารวมกันให้เวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมที่คุณครูให้นักเรียนจับคู่ใช่ไหมคะร่วมกันแต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคแล้วก็ให้แยกว่ามาจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรมีคำเชื่อมคำว่าเชื่อมประโยค2ประโยคนั้นเข้าด้วยกันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอใบกิจกรรมแต่ว่าคุณครูจะขอตัวแทนนะคะให้นักเรียนเป็นกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ1ประโยคนะคะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งนะคะที่เป็นคู่ภายในกลุ่มของนักเรียนลองยกตัวอย่างกลุ่มละ1ประโยคนะคะเริ่มจากกลุ่มที่6เลยค่ะค่ะขอกลุ่มที่6 1ประโยคค่ะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งเป็นคู่เมื่อสักครู่แต่งได้ว่าอะไรบ้าง
1: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็ทำจนเสร็จเกิดจากประโยคที่1คือประโยค
1: ครูสั่งงานเยอะค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะเป็นประโยคสามัญประโยคที่2
1: ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ฉันก็ทำจนเสร็จมีคำว่า
1: แต่เป็นคำเชื่อม
0: แต่เป็นคำเชื่อมค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ยังไม่ทำการบ้านค่ะ
0: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ไม่ทำแต่ยังไม่ทำการบ้านเกิดจากประโยค
2: สามัญรวมกับสามัญค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะได้ประโยคอะไรคะ
3: ฉันกินข้าวเสร็จแล้วจึงกินของหวานต่อครับ
0: เกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
3: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
0: ที่ว่าประโยคที่1คือ
3: ประโยคที่1คือฉันกินข้าวเสร็จ
0: ประโยคที่2
3: แล้วกินของหวานต่อครับ
0: คำเชื่อม2ประโยคนี้คือคำเชื่อมอะไรคะที่เชื่อมระหว่าง2ประโยคนี้รวมกัน
3: คำว่าจึงครับ
0: ต่อไปจากกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
4: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ครับ
0: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ค่ะเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรคะ
4: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
5: ฉันกินข้าวและล้างจานเองครับ
0: ฉันกินข้าวและล้างจานเองเกิดจากประโยค
5: ฉันกินข
0: ้าวกับอีกประโยคนึงคือ
5: ล้างจานเองคร
0: ับแล้วก็คำเชื่อมคือคำว่า
5: และ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะกลุ่มที่1
6: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนค่ะ
0: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
6: เกิดจากประโยคโยวิ่งข้ามถนนกับโยโดนรถชนค่ะ
0: ค่ะรวมกันมีคำสันธานคือคำว่า
6: คำว่าแต่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทั้งหมดก็คือตัวอย่างจากที่นักเรียนรวมกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะจากตัวอย่างที่นักเรียนนำเสนอซึ่งประโยครวมสามารถเกิดจากประโยคสามัญกับประโยคซ้อนมารวมกันได้นั่นเองโดยมีคำเชื่อมนะคะค่ะคำถามก่อนจากกันในวันนี้นะคะถามว่าประโยครวมเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ

0: วรวรันวรวรันช่วยสรุปความรู้ท้ายบทเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าประโยครวมจากการที่เรียนรู้ในวันนี้เป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะวรวรัน
1: เป็นประโยค2ประโยครวมกันค่ะโดยมีทั้งประโยคสามัญและซ้อน
0: มารวมกันก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรมาทำให้รวมกันเป็นประโยคเดียวกันได้
1: คะคำเชื่อมค่ะ
0: คำเชื่อมและมีคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเรียนรู้ไป
1: และแต่
0: หรือค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือลักษณะของประโยครวมนั่นเองนะคะในภาษาไทยในวันนี้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวนะคะทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวโดยประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้นะคะเมื่อเอามารวมกันแล้วต้องมีคำเชื่อมสมภาคนะคะโดยมีคำว่าและแต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันนั่นเองค่ะซึ่งการศึกษาเรื่องประโยคนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องจากคำสู่ความนะคะโดยสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยชน์นะคะใบกิจกรรมเรื่องจากคำสู่ความแล้วก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสีในการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงหน้าค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับประโยครวมไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

้านนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณนุ่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดง

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกลบ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่

0: ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำพระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารและทำหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

มาร้อยเรียงเป็น paragraph directions write a paragraph about your holiday using the information from the exercise above เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลคำตอบของเรามาร้อยเรียงเป็น paragraph okay so here's an example และนี่คือตัวอย่างนะครับของ teacher I went to the national park on my last holiday นี่คือ item number 1ถูกไหมถูกต้องไหม next I went there with my family the item number 2I went trekking and camping there. So the item number 3. My favorite place is a campsite. It's the item number 4. Okay. And I like the place. It's the item number 5. I will take my friend here because we can enjoy nature. It's the item number 6 okay so you need to use all of the information from the item 1 to item 6 into the paragraph okay so after that we are going to present what you got on your holiday all right so let's do it together

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีสกจานจาทางที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกจานจาทางที่1เดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไปกับกระบวนรถนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ

0: วันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถเสนอแนะวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่านะครับเห็นความสำคัญและวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูสงสัยว่านักเรียนเคยป่วยกันบ้างไหมใครไม่เคยป่วยขอมือคนไม่เคยป่วยเลยครับอ้าวตายละห้องนี้ป่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าเคยป่วยและป่วยเป็นโรคอะไรเชิญเลยครับ
1: ไข้หวัดลงหูค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรครับไปหาหมอหรืออยู่บ้านรักษาตัวเอง
1: ไปหาหมอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครป่วยเชิญเลยครับ
2: เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกครับ
0: ครับผมแล้วนักเรียนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือไปหาหมอครับ
2: ไปหาหมอครับ
0: ครับขอบคุณมากครับใครมีโรคอื่นอีกไหมเชิญเลยครับ
3: ไข้หวัดใหญ่สายพันเอครับ
0: ไข้หวัดใหญ่สายทีนี้นอนอยู่บ้านหรือเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอครับ
3: พักอยู่ที่บ้านครับ
0: พักอยู่ที่บ้านครับขอบคุณมากครับใครคิดว่าโรคที่ตัวเองป่วยแปลกสุดละที่ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นโควิดเป็นอะไรนะไข้หวัดใหญ่มีอะไรอีกอ่ะมียกมือมาแล้ว1คนเชิญเลยครับ
4: ล้มหัวฟาดแล้วชาครับ
0: ล้มหัวฟาดพื้นแล้วชัก
4: ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับอันนี้ฉีกแหวกแนวไปเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของเราครูก็มีข้อสงสัยอีกแล้วเคยได้ยินโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อไหมแล้วแตกต่างกันอย่างไร เมื่อสักครู่มีเพื่อนร่วมกิจกรรมแล้วกี่คน3หัวหน้าเช็คชื่อแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูให้รางวัล2เท่าโอ้โหไวมากเชิญครับ
3: โรคติดต่อนะครับเกิดจากโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่สัตว์คนสู่คนหรือคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คนครับส่วนโรคไม่ติดต่อคือโรคที่เมื่อเราเป็นแล้วจะไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นครับขอบคุณครับ
0: ครับที่เพื่อนตอบถูกไหมเอ๊ถูกนะแต่ยังไม่สุดอันนี้เอาไป 1.5 เท่าขาดอีก 0.5มาแล้วครับเชิญเลย
5: โรคติดต่อนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่โรคไม่ติดต่ออาจจะเกิดจากกำเนิดโดยกำเนิดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมา 0.3 แล้วเหลืออีก2นุ่นก่อนยังพอมีลุ้น
6: โรคติดต่ออาจจะมาจากพันธุกรรมของที่ได้มาจากพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างที่ส่งต่อมาหรือว่าถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่เป็นทั่วไปเช่นไข้หวัดหรือคือการเป็นแค่ผื่นผดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับยังเชิญจ้ามาถ้าคนนี้ยังไม่ได้ของรางวัลครูเท่าเดิมนะครูจะเก็บไว้กินบ้างนะครับเชิญเลยครับ
7: โรคไม่ติดต่อเกิดจากการผิดปกติของตัวเองค่ะส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะนำพาเช่นไวรัสปรสิตหรือว่าแบคทีเรียค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับจะบอกว่าไงดีอ่ะ2ไม่ยังไม่2ยังเป็น 1.9 แต่ว่าของรางวัลครูจะเก็บไว้ใช้เองบ้างฉะนั้นครูสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแตกต่างกันคือโรคติดต่ออ่ะขอโทษครับโรคไม่ติดต่อก่อนเกิดจากความผิดปกตินะครับของร่างกายเราเองส่วนเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เป็นกลุ่มโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวเป็นพาหะนำโรคมีการถ่ายทอดจากคนสู่คนคนสู่สัตว์สัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนก็ได้นะครับอย่างเช่นโควิดจากหลายเสียงที่ล่ำลือกันมาจากข้างคาวบ้างมาจากนู่นจากนี่บ้างใช่ไหมโควิดก็คือเป็นเชื้อไวรัสนะครับจากสัตว์สู่คนแล้วก็กลายพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันคิดอีกนิดนึงคือแล้วนักเรียนรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม
8: ่รู้จัก
0: เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทีนี้รู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างโอ้โหยกหลายคนพร้อมกันแบบนี้อะเอาก่อนเลยสามารถบอกได้มากกว่า1โรค
2: โรค HIV ครับ
0: HIV ครับเชิญครับ
9: โรคหนองในค่ะ
0: หนองในขอบมากครับ
3: ซิฟิลิสครับ
0: ซิฟิลิสขอบคุณครับใครมีเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรครับเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้บางโรคเราอาจเคยได้ยินชื่อแต่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้เราได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับ
10: เมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่หูดงอนไก่หูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอดโลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มผื่นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อยากินเองงดมีเพศสัมพันธ์ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะ

0: พศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยกรมควบคุมโรคนะครับทีนี้ถ้ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ นักเรียนรู้สึกอย่างไร เชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเป็นห่วงเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรค
1: ครับผมขอบคุณครับเพื่อนบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโรคและอย่าลืมว่าโรคนั้นสามารถติดต่อได้เชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเห็นใจค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองด้วยว่าถ้าเราไปใกล้หรือว่าทำประพฤติยังไงไม่ทำใช้ของส่วนตัวร่วมกับเขาแล้วเราจะติดโรคเขาไหมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเป็นห่วงและก็ระวังตัวเองนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนเนี่ยหรือใครบ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนว่าตัวนักเรียนเองหรือมีใครไหมที่มีโอกาสเสี่ยงครับพวกเรามีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมมีหรือไม่มีขอมือหน่อยใครว่าใครว่าผมหนูไม่มีโอกาสติดแน่นอนยกมือ1 2 3โอ้โหหลายคนแล้วขอบคุณมากครับมือลงมีเหมือนไม่ยกอยู่ 2-3 คนเอ๊ครูเริ่มสงสัยแล้วแล้วที่บอกว่าผมหรือหนูเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ไม่ยกมือแสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมมีไหมยังไงครับอ๋อยกไม่ทันแล้วไปครูขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยทุกคนมีโอกาสติดแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตามเพราะว่าอะไรใครครูจะถามว่าพอจะบอกได้ไหมแล้วคิดว่าทำไมเราถึงมีโอกาสติดเชิญเลยครับ
2: การที่เราใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าเราอาจจะมีเชื้อติดมาได้ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
3: อาจจะติดมาจากพ่อแม่ได้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าอาจจะใช้ของที่เป็นของส่วนตัวร่วมกันเพื่อนคนที่สองบอกว่าอาจจะถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านล่ะครับของนักเรียนคิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงบ้างไหมทีนี้ที่เราบอกว่าใช้ของส่วนตัวร่วมกันใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างฮะชุดชั้นในครูว่าชุดในแยกแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ชุดชั้นในจะผู้หญิงหรือผู้ชายอันนั้นเราไม่ควรใช้ร่วมกับใครอยู่แล้วนอกจากเราไปเข้าค่ายอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยปกติเราไม่ใช้ใช่ไหมครับแก้วน้ำช้อนสบู่รองเท้าบางอย่างอะบางอย่างมันไกลไปนะที่เห็นหลักๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเรามีการสัมผัสไม่ใช่แค่แตะแล้วปล่อยด้วย สัมผัสนานมีการเช็ดรูปเช็ดรูปคลำต่างๆนะครับโอกาสเลยมากขึ้นนะครับถ้าครูจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าแค่ไหนเราตัดเรื่องของใช้ส่วนตัวเมื่อสักครู่ออกนะเอาแค่การมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวคิดว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนโอ้พอบอกเสี่ยงมากถ้าครูจะให้ทำกิจกรรมก็รู้อยู่แล้วเนอะว่ามันเสี่ยงอ่ะทีนี้ยังไงครูก็เตรียมเกมมาแล้วจะลองดูซิว่ามีใครรอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาข้างหน้าเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มนักเรียนมีกี่คน5ครับเอาเลือกไป5ใบทีละกี่คนครับ4เลือกไป4ใบ4อ่ะเชิญครับ
4: ก็จังหวดเอาทุกโ
1: ลกเร็วๆๆๆๆอ่ะเบอร์เล
4: ย
1: ช่าง
4: บีบไปแล้วเบอร์มีโลก
1: กี่คน5ครับหยิบไป5ใบเลยครับ3 4อีก1ใบกี่คนครับ5ครับเลือกเลยครับกี่คนครับ4ครับเลือกครับสมมุติว่าในห้องนี้มีคนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคไม่เอาผู้ชื่อโรคดีกว่าเอาสมมุติเป็นอยู่1 โรคนะครับตอนนี้ใครก็ได้เรามองหน้าเพื่อนคนไหนถูกชะตาไม่ถูกชะโลกยังไงไม่รู้เดินไปฉีก1ข้อสีไหนก็ได้ให้เพื่อนคนนั้นฉีกได้เลยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องเรียบหรูเอาแค่อยากให้เพื่อนคนนั้นมันใน1ใบอ่ะมีอยู่4สีใช่มั้ยครับครูคละสีกันไปแต่ทีนี้เราเห็นหน้าเพื่อนเอ๊ะให้สีม่วงแล้วกันก็ฉีกเอาสีม่วงให้เพื่อนอ่ะลงมือครับแลกเปลี่ยนให้ได้แค่1คนใครก็ได้1คนเดียวเรามองหน้าใครก็ได้ให้ไปเลย1สีจะระหว่างกลุ่มหรือในกลุ่มก็ได้ลงมือเลยครับเร็วฉีกของเราให้เพื่อนอันเดียวครับฉีกอันเดียวคนเดียวคนเดียวเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูลองจับขึ้นมา1ใบโดยไม่มองด้วยนะสีอะไรครูก็ไม่เห็นด้วยสีเขียวสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าของใครมีสีเขียวอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้า

ใครได้สีเขียวมาแสดงว่าเราได้รับแจ็คพอตจากคู่ของเราอ้าวทีนี้ใครที่ได้กระดาษฉีกจากเพื่อนขอดูหน่อยว่าได้สีอะไรกันบ้างสีเหลืองรอดสีแดงรอดอ้าวสองเขียวเลยกลุ่มนี้สองเอากลุ่มที่6ใช่ไหมออกกลุ่มที่4ขอโทษกลุ่มที่4รอดหมดเลยกลุ่มที่2ดับ1กลุ่มที่1ขอดูด้วยค่ะไม่ได้ด้วยอ๋อไม่โดนสีเขียวโดนไป1กลุ่มที่6มีเขียวไหมเขียว1อ่ะกลุ่มที่5ก็เขียว1เห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับเป็นหรือไม่เป็นทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดนะครับไม่ต้องเศร้าไปนะคนที่ติดเมื่อสักครู่นี้ชีวิตเราอาจจะมีการระวังป้องกันมากกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นแค่เกมทีนี้มาดูว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดจากทางไหนได้บ้างอันดับแรกจากเชื้อไวรัสนะครับอันที่2แบคทีเรียอันที่3ปรสิตและอันที่4เกิดจากโปรโตซัวแต่ละโรคมีพาหะแต่ละชนิดนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของโรคมาดูก่อนว่าถ้าในผู้ชายนะครับจะมีอาการอย่างไรตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ในผู้ชายจะมีอาการแสบเจ็บขณะปัสสาวะนะครับที่บริเวณมีผื่นมีที่ขาหนีบมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่ผิดปกติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนะครับในผู้หญิงถ้ารู้สึกเจ็บเสียวท้องน้อยขาหนีบหรือมีฝีหรือมีอาการคันหรือในผู้หญิงที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาการตกขาวนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรทำอย่างไรดีปรึกษาแพทย์นะครับอย่าไปอายนะครับและอย่าไปคิดว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ติดเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมติดได้ฉะนั้นถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราลองมาดูพื้นฐานของโรคแต่ละโรคคร่าวๆก่อนนะครับซิฟิลิสนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากแบคทีเรียนะครับตัวรายละเอียดครูมีไว้ให้ในใบความรู้แล้วนะครับแต่เนี้ยลองคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าซิฟิลิสเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะหายเองหมายถึงอาการภายนอกแต่นะครับอาการภายนอกหายแต่เชื้อยังมีอยู่ในร่างกายมีทางรู้ทางเดียวคือต้องตรวจเลือดเท่านั้นนะครับโรคต่อไปแผลริมอ่อนอันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะครับในผู้ชายจะมีตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับต่อมาก็จะแตกเป็นแผลมักมีหลายแผลนะครับขอบแผลไม่แข็งในผู้หญิงนะครับถ้าเป็นแผลจะมีแผลอยู่ที่บริเวณผนังช่องคลอดนะครับหรือปากมดลูกหรืออาจจะมีอาการตกขาวร่วมด้วยนะครับและอาจจะมีการเจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศในขณะร่วมเพศกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองนะครับสาเหตุอันนี้เกิดจากแบคทีเรียเหมือนกันนะครับอาการเนี่ยจะมีตุ่มหรือมีแผลตื้นๆเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับ
หรือบริเวณผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีเนี่ยจะมีอาการแสบร้อนนะครับแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบอันนี้โชคดีหน่อยยังไม่พบในประเทศไทยนะครับแต่อาการคร่าวๆก็คือเกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศขาหนีบซอกขาหรือบริเวณที่หน้าคอและปากนะครับหนองในก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการคือในเพศชายจะมีอาการปัสสาวะขัดแสบมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะนะครับถ้าทิ้งไว้อาจจะทำให้เป็นหมันได้นะครับถ้าในผู้หญิงนะครับจะมีการตกขาวมีกลิ่นไม่คันนะครับมีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกทวารหนักคือบางรายอาจจะมีหลายอาการร่วมด้วยนะครับและที่น่าเป็นห่วงคือในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อมาจากคุณแม่ได้นะครับโดยผ่านทางช่องคลอดนะครับหูหนอนไก่อันนี้ไก่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นติ่งเนื้อลักษณะคล้ายหัวของไก่บ้านใครเลี้ยงไก่ไหมมีบ้านใครเลี้ยงไก่ไหมครับหูหนอนไก่อยู่ลักษณะเป็นติ่งเนื้อเยื่อยื่นออกมาคล้ายกับหัวของไก่นั่นเองนะครับหนองในเทียมหนองในเทียมอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอาการจะคล้ายกับหนองในก็คือมีการแสบและมีหนองไหลบริเวณที่ท่อทางเดินปัสสาวะนะครับของผู้หญิงอาจจะมีตกขาวด้วยนะครับหูดข้าวสุกอันนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสนะครับพ็อกซ์ไวรัสนะครับทีนี้อาการเนี่ยก็จะเป็นตุ่มนะครับผิวเรียบขนาดเล็กมีสีขาวตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋มนะครับอันนี้อาจจะบริเวณท้องน้อยก็ได้ขาหนีบก็ได้ด้วยนะครับพยาธิช่องคลอดนะครับอันนี้มาเกิดจากโปรโตซัวนะครับอาการในผู้หญิงก็คือมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นนะครับระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศส่วนผู้ชายมีของเหลวเป็นเมือกใสไหลออกมานะครับหรือมีหนองปนออกมาด้วยนะครับเชื้อราในช่องคลอดสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะครับในผู้หญิงก็จะมีอาการคันมากน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับของผู้ชายก็จะมีอาการคันเหมือนกันและอาจจะมีปวดแสบปวดร้อนบ้างนะครับโลนลักษณะอาการก็คือคล้ายเหานะครับอาศัยและออกไข่ตามรากขนชอบดูดเลือดนะครับพิษเกิดจากตัวไรนะครับตัวไรชนิดหนึ่งเมื่อมีตัวไรนั้นอยู่นะครับเมื่อมันมาอยู่บริเวณ อวัยวะเพศของเรานะครับก็จะมีตุ่มใสหรือเป็นหนองคันนะครับและจะคันมากในเวลากลางคืนเริ่มอวัยวะเพศอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะมีอาการมักจะมีการแสบคันนะครับถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะมีหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับหรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นครั้งแรกจะมีอาการรุนแรงนะครับและใช้เวลานานมากกว่าจะหายทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้ลองสังเกตดูซิว่าในผู้ชายจะมีอาการอย่างไรนะแสบร้อนคันหรืออาจจะมีหนองในผู้หญิงอาจจะมีอาการตกขาวนะครับอันนี้ครูแนะนำเป็นการส่วนตัวแนะนำว่า
ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับ

จะใส่ชุดชั้นในและกางเกงชั้นในเป็นสีขาวเราหรือสีอ่อนไม่ควรใส่สีดำหรือสีที่น้ำเงินเข้มสีกรมท่าพวกนี้เพราะว่าเมื่อเกิดมีหนองหรือมีสารคัดหลั่งหรือของเหลวออกมาจากร่างกายเวลาออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผิดปกติหรือไม่นะครับมันจะไม่มีคราบให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีขาวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คราบแห้งเนี้ยเป็นแค่คราบแห้งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อใครน้ำแต่ถ้าแห้งแล้วมีสีอื่นแปลกปลอมอย่างสีเหลืองสีเหลืองเข้มหรืออาจจะออกเป็นสีม่วงนั่นแสดงว่าเรามีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเสี่ยงรับเชื้อเมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับข้อที่2หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถสังเกตอาการได้ตามร่างกายทันทีสังเกตได้ไหมไม่ได้เพราะบางอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับบางชนิดอาจมีการฟักตัวเพราะเชื้ออยู่เป็นเดือนนะครับและข้อที่3ใช้ถุงยางอนามัยคือตัวช่วยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมป้องกันได้ไหมได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะบางชนิดเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการสอดใส่นะแค่สัมผัสก็ติดได้นะครับทีนี้ใบงานที่ครูให้ไว้ไปแล้วนะครับใบงานที่1มีอยู่กี่ตอน2ตอนตอนที่1ให้เลือกตัวเลขให้สอดคล้องกับระหว่างโรคและอาการนะครับส่วนตอนที่2ลองอ่านพร้อมกันซิตอนที่2เขาจะทำอะไรข้อที่1ของตอนที่2การป้องกันใช่ไหมครับแล้วข้อที่2ล่ะเมื่อเราทราบว่าตัวเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรตอนที่2ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ด้วยวิธีของตัวเองนะครับครูให้กระดาษกรุ๊ปรูปไปแล้วใช่ไหมครับจัดการได้เลยส่วนตอนที่1มีคะแนนพิเศษให้กลุ่มไหนตอบถูกมีพิเศษให้นะครับลงมือทำได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเสร็จไหมเอ่ยส่วนพวกเรานักเรียนต้นทางเสร็จกันหรือยังทีนี้ลองมาดูตอนที่1ก่อนนะครับลองมาดูเฉลยว่าอะไรสอดคล้องกับอะไรบ้างข้อที่1สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลองดูซิว่าอะไรหนึ่งโรคเอดส์แปดเริ่มเก้าหูดข้าวสุกและสิบหูดหงอนไก่ข้อสองสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเห็นไหมครูบอกแล้วว่าในหนึ่งข้ออาจจะตอบได้หลายคำตอบมี2ก็คือซิฟิลิสนะครับแผลลิ่มอ่อนหนองในหนองในเทียมกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองและโรคกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบนะครับข้อที่3ถึงแก่ชีวิตได้เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาแล้วมีซิฟิลิสข้อเดียวเองเหรอโรคเอดส์นะครับข้อที่4โรคอะไรนะข้อ4อ่านว่าโรคหวบเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นงงกันหลายคนเลยนักเรียนทางบ้านครับงงกันไหมงงเนื่องจากก่อให้เกิดโรคอวัยวะแหว่งได้ก็คือโรคของข้อที่3แผลลิ่มอ่อนนะครับข้อ5สาเหตุจากเชื้อชนิดเดียวกับมะเร็งปากมดลูกฮะหูดหงอนไก่ลองดูซิข้อ10หูดหงอนไก่อ่ะถูกข้อ6ครับเมื่อหายแล้วสามารถเป็นซ้ำได้หากภูมิต้านทานลดลงมีเริ่มมีเอดมีอะไรอีกมีหนองในด้วยเหรออ่ะลองดูเริ่มมาจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสนะครับพวกนี้เป็นโรคฉวยโอกาสคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะกลับมาเป็นได้อีก

0: ข้อ7นะครับจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนะครับฉวยโอกาสในที่สุดก็คือ
1: โรคเอด
0: ส์เราต้องแยกก่อนนะเอดส์กับ HIV คนละส่วนกันนะครับข้อ8ในระยะแรกจะเกิดแผลบริเวณกว้างขอบแข็งก็คือซิฟิลิสข้อ9ทำให้ตกขาวมีความผิดปกติคันอะไรนะอ๋อแผลริมออนดูซิว่าและ12เลยครับเชื้อราช่องคลอดและพยาธิช่องคลอดข้อ10มักพบในชายมีอาการปัสสาวะขัดเจ็บแสบและมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ4กับ5ก็คือหนองในและหนองในเทียมข้อสุดท้าย11โรคเอดส์นะครับทีนี้ตอนที่2กลุ่มไหนพอจะนำเสนอได้บ้างไหมเชิญเลยครับกลุ่มที่5
2: ขั้นตอนการปฏิบัติตนนะคะ1คือการป้องกันนะคะการที่เราไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะไม่การใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะและการเรียนรู้อาการหรือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคนั้นๆค่ะ
3: การรับมือเมื่อติดเชื้อนะคะ1ปรึกษาแพทย์เข้ารับการรักษาค่ะรักษาให้ทันก่อนที่โรคจะลามเป็นหนักค่ะเมื่อรักษาแล้วกินยาตามที่หมอสั่งและไปพบแพทย์เป็นประจำค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครพอจะนำเสนออีกไหมครับเชิญได้เลยครับกลุ่มที่3มา
4: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับการป้องกันในเกี่ยวกับการโรคทางเพศครับ 1. ใส่ถุงยางอนามัย 2. รักษาความสะอาดร่างกาย 3. ฉีดวัคซีนป้องกัน 4. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆครับวิธีการรับมือนะครับ 1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเสี่ยง 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นที่เป็นของจำเป็นครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับในตอนที่1ตอบถูกกันบ้างไหมนะครับและในตอนที่2นะครับในขั้นตอนการดูแลป้องกันนะครับต่างๆมีความคิดเห็นตรงกันกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับสรุปบทเรียนวันนี้ก็คือเหตุเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหตุเกิดจากการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งเป็นหลักนั่นเองนะครับ2สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดได้ไหมก็สามารถติดได้นะครับและเกิดพยาธิสภาพที่อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นๆเนี่ยสัมผัสกันก็สามารถติดได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่เหมือนพอครูพูดว่าสารคัดหลั่งมีคนงงใช่ไหมเดี๋ยวคาบหน้านะครับครูจะมาเฉลยให้ฟังทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์นะครับสิ่งของขอโทษครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคุณครูปลายทาง1ใบความรู้ที่1เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน 2. ใบงานที่ 1. เรื่องรู้เท่าทันเอดส์นะครับและ 3. กระดาษลิฟชาร์ตนะครับหรือถ้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมและบริบทของ

0: งเรียนของคุณครูนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าคุณสมบัติที่ดีนั่นเองควรเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่8ครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเลขที่18ครับเลขที่18บอกครูหน่อยครับว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับเขาคือใครเอ่ยผู้แทนราษฎร
3: เขาคือตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกไปค่ะ
2: เลือกไปทำอะไรเอ่ย
3: เลือกไปทำหน้าที่แทนบริหารแทนค่ะ
2: ไปทำหน้าที่ไปบริหารแทนนะครับเขามีตัวย่อไหมสมาชิกสภา

0: ผู้แทนราษฎรเนี่ย
1: สสค่ะ
0: สสนะอ่ะสสคุณสมบัติควรเป็นแบบไหน
1: ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นผู้นำนึกถึงส่วนรวมค่ะ
0: มีความซื่อสัตย์สุจริตนึกถึง
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ขอคนต่อมานะครับเป็นเลขที่24เลขที่24ครับบอกครูหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ทำไมจึงต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ
2: ประเทศก็จะไม่พัฒนาค่ะเกิดความคดโกงค่ะ
0: เปิดเกิดความคดโกงใช่ไหมแล้วก็ประเทศไม่พัฒนาเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเทศไม่พัฒนา
2: เพราะว่ามีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
0: มีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับนำงบประมาณนำเงินของประเทศไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26บอกคุณหน่อยครับว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับน่าจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขอ1ข้อเท่านั้นที่คิดว่าสำคัญแต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนอะไรดีครับ
1: มีความรับผิดชอบ
0: มีความรับผิดชอบทำไมถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติของเรา
1: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาค่ะ
0: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นการทบทวนนะครับคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างที่ครูเน้นย้ำนักเรียนไปว่าความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับหนึ่งใช่ไหมถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับสสของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถจบปริญญามาไม่รู้กี่ใบแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความมีการคดโกงคอร์รัปชันนะครับเขาเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศให้มันดีขึ้นใช่ไหมเขาเข้ามาเพื่อเอาเงินเฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดและตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครเป็นสสหรือว่าเป็นตัวแทนของเราไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมรู้จักอะไรบ้างเอ่ย
1: อบต.ค
0: ่
1: ะ
0: อบต.นะครับมีอีกไหมนอกจากอบต.แล้ว
1: เทศบาล
0: เทศบาลขอบคุณมากครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างมีไหมมีอบต.มีเทศบาลมีคนบอกว่าอบจ.ตอนนี้เราได้3แล้วมีอะไรนะนักเรียนพูดพร้อมกัน1 2 3อบต.เทศบาลอบจ.อบต.ย่อมาจากอะไรเอ่ย
3: องค์การบริหารส
0: ่
3: วนตำบล
0: แล้วอบจ.ล่ะ
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: นักเรียนก็มีความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราเรียกตัวย่อว่าอบจ.เมื่อประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใช่ไหมครับเลือกใครเอ่ยเราเลือกใครนักเรียนในอบจเนี่ยถ้าเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงสุดเลยในอบจมีคนบอกว่านายกเทศมนตรีมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากนายกเทศมนตรีแล้วเราอยู่ในอบจนะเราพูดถึงอบจนะน่าจะเป็นอะไรนายกอะไรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสอบจสอบจก็คือสมาชิกสภาอบจนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อไปเทศบาลเทศบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระดับมากมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแบ่งตามความใหญ่ของพื้นที่ประชาชนและก็รายได้นะครับเราอยู่ในเทศบาลอะไรนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเทศบาลอะไรนะเทศบาลนครอะไรเอ่ย หัวหินใช่ไหม

0: ครับเมื่อก่อนเนี่ยหัวหินเนี่ยเป็นเทศบาลอะไรนักเรียนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครเมืองเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีประชาชนเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลนครนะครับแล้วเทศบาลนครเราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นขอสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12เราคิดว่าจะเป็นใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่น
1: นายกเทศบาลครับ
0: นายกเทศบาลนะครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากตีบ้างมีไหมจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าอบจ.เราก็เรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลจะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับชื่อว่านายกเทศมนตรีนะครับและสท.สท.นี่ย่อมาจากอะไรเอ่ยสเสือเนี่ยย่อมาจากอะไรสมาชิกสภาเทศบาลนะครับสุดท้ายน่าจะคืออะไรน่าจะเป็นอะไรสุดท้ายอบต.นะครับอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเล็กที่สุดนะครับและอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเลยนะครับเราจะเลือกใครในอบต.เลือกใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่นของเรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกอบจ.นั่นเองแล้วก็เลือกสอบต.ก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่คือรูปแบบปกติทีนี้เรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างมีอยู่2ที่ด้วยกันในประเทศไทยที่แรกคือที่ไหนเอ่ยใครทราบบ้างกรุงเทพมหานครนะครับเราเลือกใครเอ่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยใครคือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพนายกเราเคยได้ยินคำว่านายกกรุงเทพมหานครไหมไม่เคยเราเคยได้ยินใครผู้ว่าใช่ไหมก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกสกนะครับกรุงเทพเนี่ยถือได้ว่ามีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าในจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายคือที่ไหนเอ่ยเมืองพัทยานะครับผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยาเราจะต้องเลือกใครเอ่ยไม่ใช่เราจะต้องเลือกนายกนะครับเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแบ่งออกเป็นการปกครองแบบปกติและพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งครูมีคำถามนะครับนักเรียนทราบชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไม่นะครับขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่1ครับเลขที่1ยืนขึ้นเราลองดูซิเรารู้จักชื่อนะครับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือไม่รู้จักไหมครับ
2: รู้จักครับ
0: ชื่ออะไรเอ่ย
2: นายกหนุ่ยครับ
0: นายกหนุ่ยนายกหนุ่ยคือใครเอ่ย
2: คือนายกเทศมนตรีครับ
0: นายกเทศมนตรีของ
2: นครเมืองหัวหินครับ
0: นครเมืองหัวหินนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่านายกหนุ่ยแล้วมีคนรู้จักชื่อจริงของท่านไหมครับชื่ออะไรเอ่ยนายกอะไรเอ่ยนพพรวุฒิกุลใช่ไหมครับก็นักเรียนก็ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นในที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่ามีความรู้นะครับต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการเมืองท้องถิ่นนะครับนักเรียนขอถามนักเรียนเลขที่13เลขที่13ครับลองบอกครูหน่อยว่าคำว่านโยบายน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับนโยบายหมายถึงอะไรครับตอบได้ไหมนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับลองดูนะครับครูมีตัวเลือกให้นักเรียนนักเรียนสามารถเดินไปหาใครก็ได้ที่คิดว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือเราได้ไปปรึกษาได้เดินไปหาคนนั้นเลยครับลองดูนะว่าเพื่อนจะเดินไปหาใครนะครับถามเพื่อนเราจะอยากได้คำตอบจากเพื่อนถามเพื่อนว่า

0: นโยบายการเมืองท้องถิ่นคืออะไร
1: อ่ะสอบถามเพื่อนแล้วอ่ะลองดูซิว่าเพื่อนจะให้คำปรึกษายังไงนะครับ
2: มีนโยบายการ
1: คุยกับเพื่อนเขาจะต้องเป็น
2: นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับท้องถิ่น
1: สรุปแล้วนโยบายคืออะไรไปหาคำตอบมาแล้วอ่ะลองดูครับ
0: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้อง
1: การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยนักเรียนครับนโยบายคืออะไรคือแนวทางหรือเราจะเรียกว่ามันคือเข็มทิศมันคือแผนนั่นเองที่ก่อนที่จะมีการนะครับทำงานจริงๆดำรงตำแหน่งจริงๆสมมติเราพูดถึงนายกหนุ่ยใช่ไหมนายกนพพรใช่ไหมครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครหัวหินใช่ไหมครับก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนะครับท่านจะต้องมาแถลงนโยบายนะครับว่าจะทำยังไงดี4ปีที่ได้รับตำแหน่งมานะครับว่าจะพัฒนาตรงไหนนะครับจะทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นแบบไหนจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบใดนี่คือนโยบายพูดกว้างๆก็คือเป็นแผนนั่นเองแผนที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถรู้ได้ว่าเมืองหัวหินอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาไปรูปแบบใดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับนักเรียนเราจะได้วิเคราะห์นะครับนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับด้วยเทคนิคหมวก6ใบนะครับแล้วให้นักเรียนตระหนักถึงการรับรู้ข่าวสารการติดตามข่าวสารการเมืองท้องถิ่นว่ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับในชุมชนของเรามีนโยบายการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าดีและควรทำต่อให้นักเรียนนึกภาพดีๆนะอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันดีนะครับนโยบายการเมืองเนี่ยแล้วควรทำต่อขออาสาสมัครสักคนหนึ่งละกันลองบอกเล่าครูหน่อยว่าเราจำได้หรือรู้จักนโยบายอะไรบ้างขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมีไหมอาสาสมัครมีนะครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่หนึ่งเรารู้จักนโยบายอะไรบ้างครับ
3: ยกระดับเรื่องทางด้านสาธารณูปโภคค่ะกับสาธารณูปโภคให้สะดวกสะอาดปลอดภัยและสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะของสาธารณเทศบาลได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วสูงและระบบ 5G ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยมีใครทราบนโยบายอื่นๆอีกบ้างนะครับแตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษานโยบายท้องถิ่นของเรากันนะครับวิธีการหาข้อมูลข่าวสารนะครับนโยบายการเมืองในถิ่นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าเราควรจะหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่25ครับลองดูซิว่าสมมุติเราอยากจะรู้ว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างนะครับมีการพัฒนาไปรูปแบบใดบ้างมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากไหนดี
4: หาข่าวสารได้ที่อินเทอร์เน็ตค่ะ
1: อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ไหน
4: เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะ
1: แล้วเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเราคิดว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะแบบใดครับ
4: ลักษณะ Facebook ค่ะ
1: ยังไงเอ่ย Facebook
4: เซิร์ชหาใน Google แล้วก็มันจะมีขึ้นเว็บไซต์ Facebook ค่ะแล้วก็กดเข้าไป
1: นั้นถ้าครูถามว่าถ้าอยากจะหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งหรือการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในหัวหินเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนลองดูซิลองดูแล้วอยากรู้ว่าเขามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรในการเลือกตั้งเทศบาลหัวหินแล้วจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับ

0: เพจคนหัวหินค่ะ
1: เพจคนหัวหินเอ๊ะเพจคนหัวหินเนี่ยมีสมาชิกกี่คนประมาณน่าเชื่อถือไหม
0: น่าเชื่อถือค่ะ
1: น่าเชื่อถือนะครับไม่เป็นไรนั่งลงได้ขอคนต่อไปนะครับ24ครับลองยืนนะครับลองตอบคุณหน่อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็ลองหาดูในกลุ่มของท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมครับเราจะสืบคนที่ไหนดี
0: ในเพจเทศบาลหัวหินค
1: ่ะในเพจเทศบาลหัวหินเพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของหัวหินค
1: ่
0: ะ
1: มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนแล้วในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าสมมติว่ามีการเลือกตั้ง4เบอร์4หมายเลขเราจะไปหานโยบายของเขาได้ยังไงเราอยากรู้ว่าเบอร์1เขาจะมีนโยบายยังไงเบอร์2มีนโยบายอย่างไรเราจะไปหาจากไหนหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่30ครับ30ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราตอนนั้นเนี่ยขออภัยครับถ้าอย่างนั้นขอเป็นเลขที่19นะครับลองดูนะครับเลขที่19สมมุติว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วมี4เบอร์หมายเลขมี4หมายเลขเราอยากรู้ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยมีนโยบายอย่างไรจะไปหาข้อมูลจากไหนครับ
0: เข้าไปดูใน
1: เข้าไปดูในไหนดี
0: แพลตฟอร์มต่างๆค่ะหรือว่าดูตามป้าย
1: ดูตามป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมที่เขามีป้ายเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรได้ละหนึ่งมีอีกไหมในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยเขามีไหมแต่ละหมายเลขเนี่ยเขามีข้อมูลของเขาไหมครับ
0: มีค่ะ
1: เราอาจจะไปหาข้อมูลจากตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับข่าวสารท้องถิ่นนะครับสำหรับนโยบายนะครับการเมืองท้องถิ่นเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของท้องถิ่นนั้นๆได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากรู้ว่านโยบายนะครับที่นายกหนุ่ยหรือว่านายกนพพรเนี่ยจะแถลงต่อสภาเทศบาลนะครับหัวหินเราเซิร์ชเข้าไปในค้นหาของเว็บไซต์อะไรเอ่ยเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์เทศบาลหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับเหมือนกับแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินเราก็จะเจอเลยว่าคำแถลงนโยบายของนายนพพรวุฒิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหัวหินยังเป็นเทศบาลเมืองอยู่นะครับปัจจุบันนี้เป็นเทศบาลนครหัวหินนะครับวันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับดูท้องถิ่นของเรานะครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ6คนนะครับต้องกลุ่มละ6คนเท่านั้นนะครับนักเรียนดังนั้นกลุ่มที่6ครูขอให้นักเรียนนะครับเข้าไปรวมกับกลุ่มอื่นๆเลยนะครับตอนนี้เลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราจะสลายกลุ่มนะครับเหลือเพียง5กลุ่มเท่านั้นยกเก้าอี้ไปได้เลยครับสำหรับนะครับกิจกรรมนี้เรามาดูนะครับคำอธิบายของกิจกรรมนี้กันข้อ1แต่ละกลุ่มนะครับจะต้องอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขปนะครับเราได้กลุ่มแล้วนะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาหาครูประมือ1ครั้ง2ครั้งอ่านข้อที่1หน่อย
2: แต่ละกลุ่มอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขป
1: ไปเอามาจากไหนเราจะต้องไปเอามาจากไหน
2: อ
1: ินเทอร์เน็ตจะต้องไปเสิร์ชในไหนครับเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถหาข้อมูลนะครับนโยบายท้องถิ่นนะครับนโยบายที่นายกเทศมนตรีนะครับได้แถลงไว้กับท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็สามารถเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยนะครับข้อที่2นักเรียนเลือกนโยบายที่กลุ่มตนเองสนใจจำนวน1นโยบายนะครับจากนั้นข้อที่3นะครับ

0: นักเรียน6คนให้สวมหมวกคนละสีนะครับตอนนี้ทุกคนมีหมวกอยู่ในมือแล้วสวมหมวกได้เลยครับลองดูนะตอนนี้แต่ละกลุ่มจะมีหมวกที่แตกต่างกันไปนะครับข้อที่4เมื่อสวมหมวกแล้วทุกคนฟังโจทย์ครูนะครับข้อที่4โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิพากษ์นโยบายนะครับดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาทของตนเองตามสีของหมวกที่สวมใส่พร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะครับขอถามเลขที่21เลขที่21ทบทวนหน่อยว่าครูให้ทำอะไรลองดูสิครูให้ทำอะไรครับทบทวนลำดับแรกใส่หมวกแล้วใส่หมวกสีแล้วลำดับที่2ทำอะไร
1: ค้นหานโยบายค่ะ
0: ค้นหานโยบาย3ทำอะไรครับ
1: เลือกนโยบายค่ะ
0: เลือกนโยบายพอค้นหานโยบายแล้วเลือกมา1นโยบายแล้วทำอย่างไรต่อ
1: วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
0: วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไหมมีเสริมอีกไหมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร
1: นโยบายดังกล่าวค่ะ
0: นั่นแหละนโยบายดังกล่าวยังไงต่อวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวยังไงต่อตามอะไรเอ่ย
1: ตามสีหมวกค่ะ
0: ตามสีหมวกใช่ไหมครับนั่งลงได้ทีนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคำถามแต่ละหมวกมีว่ายังไงทีนี้ขอให้นักเรียนแต่ละหมวกสีตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับและคิดไว้เลยว่าหน้าที่ของเราหมวกสีของเราเนี่ยจะต้องทำแบบนี้เท่านั้นจะต้องตอบคำถามแบบนี้เท่านั้นหมวกสีขาวยกมือขึ้นหมวกสีขาวนะหมวกสีขาวมีหน้าที่ในการวิพากษ์เรื่องเน้นข้อมูลนะครับเน้นเรื่องข้อมูลให้ข้อมูลเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวต้องหาอ่านแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับหมวกสีแดงยกมือหมวกสีแดงยกมือเอามือลงนะครับฟังดีๆนะครับหมวกสีแดงจะต้องวิพากษ์ว่าให้ข้อมูลว่าชอบหรือไม่ชอบนโยบายดังกล่าวเพราะว่าอะไรด้วยนะครับต่อไปหมวกสีเหลืองยกมือครับหมวกสีเหลืองยกมือสูงๆมองไม่เห็นเลยเอามือลงนะครับหมวกสีเหลืองให้ข้อมูลในด้านผลดีที่จะเกิดขึ้นพอเราอ่านนโยบายปุ๊บเราต้องวิพากษ์ว่าจะเกิดผลดีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่านำนโยบายนั้นไปใช้หมวกสีดำหมวกสีดำครับยกมือขึ้นสูงๆหมวกสีดำให้ข้อมูลสิ่งที่ควรระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าเราใช้นโยบายนี้ไปแน่นอนว่ามีผลดีแล้วต้องหาผลเสียด้วยว่าผลเสียที่เกิดขึ้นข้อควรที่ควรระวังจะต้องเป็นแบบไหนหมวกสีเขียวครับยกมือหมวกสีเขียวเอามือลงนะครับหมวกสีเขียวเป็นข้อมูลนะครับต้องให้ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์หาทางเลือกใหม่เพื่อให้นโยบายดังกล่าวพัฒนาขึ้นก็คือคิดเพิ่มเติมคิดเสริมขึ้นมานะครับว่าจะทำยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีอยู่แล้วเสริมต่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหมวกสีน้ำเงินยกมือครับหมวกสีน้ำเงินนะครับจะต้องทำอย่างไรเอ่ยให้ข้อมูลจัดการงานด้วยระบบและวิธีแบบไหนนโยบายจึงสำเร็จตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินจะทำเกี่ยวกับการดูแลทำหมันลิงสมมตินะจะดูแลทำหมันลิงนะครับต้องทำอย่างไรล่ะให้มันเป็นระบบหนึ่งอาจจะต้องตั้งกรรมการใช่ไหมหาตัวแทนในเทศบาลหัวหินนะครับแล้วมาปรึกษามาวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นก็มาติดตามผลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สรุปผลนี่คือการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคำถามของเทคนิคหมวก6ใบนะครับดังนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับดูท้องถิ่นของเราดังนั้นอย่าลืม1แล้วต้องทำอะไรก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาต้องทำอะไรครับ หาอะไรหานโยบาย2เลือกนโยบาย3วิพากษ์วิจารณ์ตามหมวกสีของเราแล้วก็4ก็เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วก็นำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอแบบสร้างกำลังใจหน่อยตบมือ1ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะตบมือ2ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะให้กำลังใจตนเองนะครับปรบมือ1ครั้งโอ้เฮ้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ปรบมือ1ครั้งดีขึ้นมาถ้าปรบมือ2ครั้งต้องเฮ้2ครั้งนะครับปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็เดินตรวจนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะวิพากษ์อย่างไรนะครับพอสวมใส่หมวกนั้นแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานำเสนอนะครับไม่เสร็จไม่เป็นนะครับลองออกมาพูดคุยกันก่อนขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยอ่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่1นั้นนะครับเลือกนโยบายอะไรกันมาอ่ะมาเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเรามาดูว่าเพื่อนจะนำเสนอและวิพากษ์นโยบายอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีครบ6สีหมวก6สีเรียบร้อยแล้วเริ่มได้เลยครับขอเริ่มหมวกสีขาวก่อนเลยนโยบายอะไร
1: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับหมวกสีขาวคือเราได้ทำการจัดทำการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและตั้งจุดและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกี่ยวกับขยะครับ
0: ก็คือขอสั้นๆหมวกสีขาวทำอะไรทำอะไรหมวกสีขาวข้อเท็จจริงของมันคือ
1: จัดการขยะมูลฝอยครับ
0: จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
1: เทคโนโลยี
0: เทคโนโลยีนี่คือข้อมูลสีขาวนะครับหมวกสีขาวต่อไปหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
2: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขเรื่องปัญหาขยะล้นโลกค่ะ
0: แล้วหมวกต่อมาหมวกสีดำบ้างเราชอบแล้วเราไม่ชอบบ้างหมวกสีดำครับข้อควรที่ต้องระวังจากการทำนโยบายนี
3: ้คือในช่วงแรกนะครับอาจจะมีคนโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการกำจัดขยะครับ
0: อาจจะใช้นโยบายสูงในการจัดการขยะใช่ไหมเพราะเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับนี่คือข้อควรระวังหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปสีเหลืองแล้วกัน

0: คนในชุมชนมีรายได้ไปจ่ายให้กับครอบครัวได้ค่ะ
1: จากขยะมูลฝอยก็ส่งผลต่อรายได้ต่อการทำงานใช่ไหมครับอ่ะทีนี้หมวกสีเขียวต่อยอดอย่างไรดีคิดสร้างสรรค์อย่างไรดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีแล้วแหละใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะแล้วทำอย่างไรให้มันดีขึ้นครับ
2: เพิ่มการแก้ปัญหาและอธิบายให้เข้าใจปัญหานี้มากขึ้นครับ
1: ก็คืออธิบายใครเอ่ย
2: ให้ประชาชนเข้าใจ
1: ให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อสกัดปัญหาจากหมวกสีดำใช่ไหมจากการที่ครูฟังมาก็คือหมวกสีดำบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโต้แย้งได้เรื่องงบประมาณใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เราก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนถูกต้องไหมและสุดท้ายหมวกสีน้ำเงิน
3: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายระยะยาวเราส่งเสริมให้ทุกคนช่วยร่วมมือกันเก็บขยะและลดขยะในชุมชนครับ
1: การเป็นการคิดแบบเป็นระบบใช่ไหมเราก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็จัดทำเป็นระยะเวลาใช้เวลานานใช่ไหมถึงจะเห็นผลได้นี่ก็เป็นแนวตัวอย่างของกลุ่มที่หนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับท่านที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5ละกันกลุ่มที่5ออกมาได้เลยครับเราลองดูนะไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเร่งเลยเร่งเวลาเลยนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะโยบายขอหมวกสีขาวก่อนนะลองดูลองดูหมวกสีขาวครับเราเลือกนโยบายอะไรมา
4: ด้านเศรษฐกิจ
1: ด้านเศรษฐกิจหมวกสีขาวให้ข้อมูลอย่างไรบ้างข้อเท็จจริงนะครับ
4: เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
1: ก็คือใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจับกับอาชีพในชุมชนใช่ไหมนี่คือหมวกสีขาวข้อมูลของเรามีว่าอย่างนี้แล้วสีแดงหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
4: ชอบค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาพื้นที่ทำให้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็ยังสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยค่ะ
1: สร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มทีนี้ต่อไปหมวกสีเหลืองล่ะเราจะทำยังไงดีพอเราวางแผนเราทำแล้วผลที่เกิดจะเป็นยังไงหมวกสีเหลืองผลดีของมัน
5: ผลดีของมันก็คือส่งเสริมให้ทุกคนมีงานแล้วก็มีการสร้างรายได้ครับ
1: มีงานทุกคนมีการสร้างรายได้ใช่ไหมครับต่อไปสีเขียวเกิดอะไรขึ้นเราจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเสริมอย่างไรดีให้นโยบายดีเนี่ยมันดียิ่งขึ้น
6: จัดตลาดพอเพียงในชุมชนค่ะทำให้สร้างรายได้ในท้องถิ่นค่ะ
1: เราก็มีการเพิ่มจัดตลาดในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปหาข้อเสียบ้างข้อเสียหรือข้อควรระวังนะครับจากการทำนโยบายนี้
2: ในบางชุมชนที่ไม่ได้รับความสนใจครับจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวครับ
1: แล้วก็อาจจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ได้สนใจในนโยบายนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายหมวกสีน้ำเงินเราจะทำยังไงให้นโยบายนี้เป็นระบบแล้วก็ทำได้ออกมาได้ดีนะครับ
7: ประชุมวางแผนและติดตามผลตามขั้นตอนครับ
1: ประชุมวางแผนติดตามผลตามขั้นตอนใช่ไหมครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ทีนี้เราเหลือเวลาเราหมดแล้วตอนนี้แต่ขออีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันกลุ่มที่สองลองดูนะครับขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนอื่นเดี๋ยวครูจะไปตรวจนะครับหลังจบชั่วโมงแล้วลองดูนะครับขอหมวกสีขาวก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครับแล้วเลือกนโยบายอะไรเอ่ย
8: วัฒนธรรมค่ะ
1: การศึกษาและวัฒนธรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับ
8: ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะพัฒนาสนามฟุตบอลผู้ฝึกสอนโรงยิมและสถานที่ออกกำลังกายค่ะ
1: ก็คือพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านกีฬาใช่ไหมพัฒนาสนามฟุตบอลพัฒนาผู้ฝึกสอนแล้วบวกสีแดง ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
9: ชอบค่ะเพราะว่า

0: เป็นการทำให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ค่ะ
1: แล้วหมวกสีดำล่ะข้อควรที่ควรต้องระวังถ้าหากว่าใช้นโยบายนี
2: ้อาจจะใช้งบประมาณเกินงบที่ตั้งไว้ครับ
1: อาจจะใช้งบประมาณเยอะใช่ไหมเพราะว่าเรามีการพัฒนาสนามฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับต่อไปหมวกสีเหลืองลองคิดดูซิว่าถ้าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างผลดีนะครับ
0: ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากต่อไปหมวกสีเขียวเราจะเสริมยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้น
0: จัดกิจกรรมประจำเดือนค่ะให้มีการแข่งขันเช่นการแข่งขันฟุตซอลประจำเดือนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
0: เพราะว่าเพื่อใช้สนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นระบบนะครับทำยังไงให้นำนโยบายนี้ไปใช้ได้จริงๆหมวกสีน้ำเงินครับ
3: วางแผนในการใช้งบประมาณครับเพราะว่าการทำสนามฟุตบอลอาจจะใช้งบประมาณมากเกินไป
1: นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกับข้าพี่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอดูท้องถิ่นของเรานะครับจากที่นักเรียนได้เลือกนโยบายมาแล้วก็ได้มาวิพากษ์ตามหมวกสีของเรานะครับได้ฝึกการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้ประโยชน์ของการที่เราได้ติดตามข่าวสารการเมืองในท้องถิ่นคืออะไรเรารู้ไปทำไมนะครับขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ลองดูนะครับเรารู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปทำไมเรารู้นโยบายการเมืองการท้องถิ่นไปทำไมอ่ะลองดูซิ
4: จะได้รู้เท่าทันข่าวสารครับ
1: จะรู้แล้วเรารู้แล้วเราทำยังไงต่อ
4: ปรับใช้ครับ
1: ปรับใช้ปรับใช้ยังไงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2บอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาสนามฟุตบอลแล้วก็ให้จัดกิจกรรมเล่นฟุตบอลกันประจำเดือนแล้วมันส่งผลดีกับเรายังไงถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้ว
4: จะได้ร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
1: จะได้ร่วมมือแล้วก็สนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับจากการร่วมมือของการนำนโยบายของท้องถิ่นไปใช้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่4ครับเลขที่4ลองดูนะประโยชน์ที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับในท้องถิ่นมันมีประโยชน์อย่างไร
5: มีประโยชน์โดยการที่เราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้และมีเหตุการณ์หรือการก่อสร้างอะไรเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ
1: เราแล้วถ้าสมมติว่ามีสถานการณ์ก็คือจะมีการเลือกตั้งแล้วเราได้ติดตามข่าวสารว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะประโยชน์ของมันมีว่ายังไงถ้าเรารู้ว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น
5: เราสามารถทราบถึงสถานที่และวันเวลาที่การเลือกตั้งได้ครับ
1: เราจะได้รู้วันและสถานที่ใช้สิทธิและหน้าที่ของตนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการติดตามข่าวสารนะครับทำให้เราเท่าทันนะครับรู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารท้องถิ่นของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความเป็นไปในท้องถิ่นของเราแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในท้องถิ่นเช่นไฟดับถนนพังหน้าที่ใครหรือเราจะไปร้องเรียนใครในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่มันพังไปสิ่งที่มันเสียหายไปนะครับก็เราก็ต้องไปหาผู้บริหารท้องถิ่นไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับองค์การต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรู้ทันคอร์รัปชันกับบทบาทของหน่วยงานรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอ

0: กาศทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
3: นับ4
1: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางของคุณครูเองและของทุกๆคนน่ะเวลาเราพูดคุยสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเราก็จะใช้รูปแบบของประโยคในการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือจากประโยคชนิดสามัญใช่ไหมคะประเภทสามัญแล้วก็ประโยคสอนที่เราได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็จะมีอีกหนึ่งประโยคที่เกิดจากการเอาประโยคซ้อนและประโยคสามัญมารวมกันแล้วก็เป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองนะคะก็จะมาเรียนรู้ว่าประโยคนั้นคือประโยคอะไรนะคะกับชั่วโมงประโยครวมในภาษาไทยค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งประโยครวมได้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรก็จะเอาความรู้นำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาพิจารณานะคะว่าประโยคที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นเป็นประโยคอะไรนะคะกับกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มที่ประโยคแรกนะคะวีรภาออกแบบเสื้อผ้า

0: จะคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนประโยคสอนใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เรียนประโยคสามัญไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราพิจารณาสิคะว่าประโยควีรภาออกแบบเสื้อผ้านี้เป็นประโยคอะไรเวลาเราวิเคราะห์ประโยคนะคะว่าเป็นประโยคชนิดใดเราสังเกตได้จากกริยาได้ไหมคะประโยคนี้กริยาคือคำว่าออกแบบใช่ไหมคะมีกริยากี่ตัวคะ หนึ่งตัวประธานคือวีรภาประธานก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมคะมีภาคประธานหนึ่งแล้วก็ภาคแสดงที่มีกริยาหนึ่งตัวถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะวีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกสังเกตได้จากคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะหืมคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะที่แล้วมีกริยากี่ตัวคะตั้งใจจะเปลี่ยนกับบาดเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าที่เป็นคำเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยใช่ไหมคะซึ่งประโยคหลักก็คือโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาใช่ไหมคะแล้วส่วนประโยคย่อยก็คือที่บาดเจ็บออกนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าประโยคนี้คือประโยคอะไรคะประโยคซ้อนถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคอะไรคะใช่ไหมใช่หรือเปล่านักเรียนเราพิจารณาดีๆภายหลังก็เปลี่ยนใจอันนี้มีเพียงแค่ภาคแสดงอย่างเดียวใช่ไหมคะโดยมีกริยาก็คือคำว่าเปลี่ยนใจใช่ไหมแล้วถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญนั่นเองถูกต้องค่ะจากการที่นักเรียนพิจารณานะคะ4ประโยคที่ครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็นประโยคอะไรนั้นคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเราสามารถนำประโยคที่1รวมกับประโยคที่2และประโยคที่3รวมกับประโยคที่4ได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะได้ไหมได้เราลองมาพิจารณานะคะเช่นประโยคแรกที่ครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่ประโยคที่ว่าวีรภาออกแบบเสื้อผ้าใช่ไหมคะประโยคที่1เป็นประโยคสามัญแล้วก็ประโยคที่2วีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองก็เป็นประโยคสามัญคุณครูถามนักเรียนว่าสามารถเอาประโยคที่1กับประโยคที่2มารวมกันได้ไหมรวมกันได้แล้วถ้ารวมกันได้แล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยคที่ว่าอะไรเดี๋ยวหนูครูขอตัวแทนในการตอบนะคะทรีวัฒน์ค่ะทรีวัฒน์ลองบอกผลของการเอาประโยคที่1กับประโยคที่2รวมกันสิคะว่าได้ประโยคอะไร
1: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองครับ
0: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองโดยมีคำว่าอะไรคะเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้ให้มาเป็นประโยคเดียวกัน
1: และครับ
0: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะทรีวัฒน์ค่ะเมื่อเอา2ประโยคนี้มารวมกันนะคะจะละประธานนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวกันในการทํา2สิ่งใช่มั้ยคะก็คือวีรภาออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ละประธานโดยใช้คําเชื่อมคือคําว่าและเชื่อมประโยคสามัญกับประโยคสามัญนี้เข้าด้วยกันลักษณะนี้แหละเรียกว่าประโยคอะไรคะประโยครวมเอา2ประโยคมารวมการเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญนะคะต่อไปประโยคที่3กับประโยคที่4ใช่ไหมคะประโยคที่3โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกประโยคนี้เป็นประโยคซ้อนใช่ไหมคะแล้วก็อีกประโยคนึงก็คือประโยคที่4ภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคสามัญถามว่าประโยคซ้อนกับประโยคสามัญสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะนักเรียนคิดว่า ่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณานะว่าประโยคที่3กับประโยคที่4นี้สามารถเอามารวมกันได้ไหมแล้วถ้ารวมกันได้จะได้ประโยคที่ว่าอะไรได้ไหมคะได้ไหมคะสราวุธได้ไหมไหนลองตอบในความคิดของสราวุธสิคะว่าถ้าเอาประโยคที่3กับประโยคที่4มารวมกันจะได้ประโยคอะไรคะ
2: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกภายหลังก็เปลี่ยนใจครับ
0: เอามารวมกันเลยโดยที่ไม่มีคำเชื่อมถ้ามีคำเชื่อมจะใช้คำว่าอะไรคะ
2: แต่คร
0: ับ อ่ะไหนลองรวมประโยคอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกแต่ภายหลังก็เปลี่ยนใจคร
0: ับ แสดงว่าสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะสามารถเอามารวมกันได้โดยใช้คำว่าแต่เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะคำว่าแต่คำว่าและอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคมารวมกันนั่นเองนะคะที่เกิดจากประโยคซ้อนกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ถึงประโยครวมแต่ก่อนจะเรียนรู้ประโยครวมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอีกบ้างนั้นเรามาร่วมกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคแบบที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะโดยให้นักเรียนจับคู่2คนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่แยกประโยคจากประโยคที่คุณครูกำหนดให้นะคะลงใบกิจกรรมเรื่องฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลของการแยกประโยคนะคะโดยจะมีให้นักเรียนฝึกแยกประโยคนะคะคุณครูจะมีประโยคให้แล้วให้นักเรียนแยกออกมานะคะว่าได้ประโยคอะไรบ้างนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ประโยคนะคะแล้วก็มีคำเชื่อมคำว่าอะไรนะคะใบกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะมีประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคที่1ทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคที่2ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนประโยคที่3นะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชในนาแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้ให้เวลานักเรียนนะคะร่วมการฝึกจำแนกแยกประโยคลองแยกประโยคที่คุณครูให้มา

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคคุณครูก็จะมีประโยครวมมาให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองจำแนกแยกนะคะว่าประโยครวมที่คุณครูหยิบยกมาให้นั้นแยกได้เป็นประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันแล้วมีคำเชื่อมคำว่าอะไรเชื่อม2ประโยคนั้นนะคะเข้ารวมด้วยกันนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปเราจะมานำเสนอใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีไหมดีไหมคะดีเลยนะคะนำเสนอร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะเรามาร่วมกันฝึกจำแนกแยกประโยคที่1กันก่อนเลยนะคะประโยคแรกนะคะทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคนี้เป็นประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรคะประโยคที่1เกิดจากประโยคที่1รวมคือประโยคอะไรคะ
1: ท
0: ุ
1: กคนควรม
0: ี
1: ความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ถูกต้องค่ะกับอีกประโยคนึงคือขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ
2: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตน
0: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนหรือทุกคนควรฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเอาประโยค2ประโยคนี้มารวมกันแล้วนะคะสามารถละประธานที่กระทําสิ่งใดที่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนควรมีความรับผิดชอบเกิดจากประโยคที่1รวมกันกับประโยคที่2ที่นักเรียนบอกว่าฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนได้ใช่มั้ยคะนักเรียนละประธานใช่มั้ยในคําตอบของนักเรียนซึ่งก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะประโยครวมที่มีประธานมีกรรมมีหน่วยเติมเต็มหรือมีหน่วยเสริมความที่กระทําสิ่งเดียวกันสามารถละประธานละกรรมละส่วนขยายต่างๆนั้นในประย่อยประโยคใดประโยคนึงได้เหมือนคำตอบของนักเรียนที่นักเรียนตอบของครูเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะโดยมีคำว่าและเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้รวมเข้าด้วยกันนะคะต่อไปฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนเกิดจากประโยคอะไรคะเกิดจากประโยคฉันทำการบ้านเสร็จแล้วกับประโยคกับประโยคฉันล้มตัวลงนอนหรือล้มตัวลงนอนก็ได้เช่นเดียวกันก็คือละนะคะคุณครูจะทำให้นักเรียนเห็นว่าสามารถละประธานละกรรมที่กระทำสิ่งเดียวกันหรือกระทำพร้อมการเกิดขึ้นด้วยการได้ในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองค่ะต่อไปโดยมีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาประโยคนี้เกิดจากประโยคเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับอีก1ประโยคก็คือเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาใช่ไหมคะโดยมีคำสันธานก็คือคำว่าอะไรคะที่เป็นคำเชื่อมคำว่าและนั่นเองเชื่อมประโยคแรกที่เป็นประโยคสามัญนะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับประโยคซ้อนเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาหรือถ้านักเรียนตอบว่าเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประโยครวมประธานกรรมส่วนขยายส่วนหน่วยเติมเต็มหน่วยเสริมความถ้าทำสิ่งเดียวกันสามารถละในประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองนะคะในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้ต่อไปค่ะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้เกิดจากประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคซ้อนสังเกตได้จากคำว่าที่นะคะรวมกันกับประโยคอีกประโยคนึงคือประโยคอะไรคะคือประโยคน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้โดยมีคำว่าอะไรมาเชื่อม2ประโยคนี้คะ
1: แต่
0: เก่งมากค่ะ นำมาเชื่อมกันนะคะนั่นแหละก็คือลักษณะของประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะเป็นผู้อภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับประโยครวมในภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะค่ะประโยครวมคืออะไรคะจากการที่คุณครูนำกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรให้เอามารวมกันแล้วกับประโยคฝึกจำแนกแยกประโยคเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอที่จะอธิบายได้ไหมว่าประโยครวมคือประโยคที่เป็นอย่างไรชิโนไทยคะชิโนไทยคิดว่าจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรในความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะว่าประโยครวมเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: คือประโยค2ประโยคที่นำมารวมกันด้วยคำเชื่อมครับ
0: ประโยคที่นำมารวมกันนั้นมาจากประโยคอะไรได้บ้าง
1: ทั้งประโยคสามัญแล้วก็ประโยคซ้อนครับ
0: สามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยครวมคือประโยคที่มีลักษณะก็คือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ถูกต้องนะคะประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนะคะอาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญก็ได้หรืออาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคซ้อนหรือประโยคซ้อนรวมกับประโยคสามัญก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเอามารวมกันได้นั้นต้องมีคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมสมภาคเช่นคำว่าและคำว่าและก็แต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยทั้งสองนั้นมารวมกันจึงจัดได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยประโยคนี้เป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคแรกก็คือพ่อจะไปบางลำพูถามนักเรียนว่าพ่อจะไปบางลำพูนี้เป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนพ่อจะไปบางลำพูมีคำว่าไปมีกริยา1ตัวใช่มั้ยคะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนคะเกิดจากประโยคสามัญถูกต้องกับอีกประโยคนึงแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยคอะไรคะประโยคซ้อนอย่างไรแม่ก็จะไปด้วยประโยคซ้อนหรอแม่ก็จะไปด้วย

ยแม่ประธานภาคประธานมี1ไปภาคกริยาภาคแสดงใช่ไหมคะมีกริยา1ตัวเช่นเดียวกันประโยคแม่ก็จะไปด้วยนี่เป็นประโยคอะไรเป็นประโยคสามัญนะคะเอามารวมกันโดยมีคำว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญกับประโยคสามัญรวมกันแล้วมีคำว่าและเชื่อมประโยคทั้งสองนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งประโยคนะคะตัวอย่างหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอเกิดจากประโยคหมอจะไปหาคนไข้หมอจะไปหาคนไข้เป็นประโยคอะไรคะนักเรียนประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคสามัญถูกต้องค่ะรวมกันกับอีกประโยคนึงจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนคิดว่าจะให้คนไข้มาหาหมอสามัญใช่หรือเปล่าพิจารณาดีๆนักเรียนบอกว่าไม่สามัญก็ซ้อนเพราะว่าคนไข้มาหากับให้คนไข้มาหาหมออ่ะมีคำเชื่อมอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคสอนนะคะเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมสองประโยคนี้ที่เชื่อมประโยคสามัญกับประโยครวมโดยมีเนื้อหาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่3ครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเกิดจากประโยคครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนสังเกตได้จากบทจากขอโทษค่ะจากบทจากคำว่าให้เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะกับอีกหนึ่งประโยคแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญเก่งมากแสดงให้เห็นว่าประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญแล้วมีคำว่าและเป็นตัวเชื่อมอันนี้ให้กระทำไปพร้อมกันถูกไหมคะก็คือให้อ่านบทที่3ด้วยแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาถึงจะถึงกี่โมงขอโทษค่ะเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้เกิดจากประโยคที่1นะคะที่เป็นประโยคซ้อนนะคะรวมกันกับประโยคที่2ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะถึงกี่โมงเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนนะคะรวมกันมีคำว่าแต่ใช่ไหมคะรวมกันแสดงให้เห็นว่าประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกันได้บ้างคะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนรวมกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคซ้อนก็ได้เพราะว่าประโยครวมเกิดจากการที่นำประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะที่มาจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้โดยมีคำเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้จากที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยลงใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะจากการร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะก็ให้นักเรียนสรุปความรู้ใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะเริ่มสรุปความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะสรุปความรู้ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะกับเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยจากการที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนฟังสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3นะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวกันค่ะสามารถเป็นคำเชื่อมได้คือแต่และหรือแต่ว่าก็ได้ค่ะประโยครวมคือประโยครวมสามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะในการสรุปความรู้จะสังเกตว่าประโยครวมเกิดจากประโยคย่อย2ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคนั้นใช่ไหมคะแล้วประโยคย่อยนั้นจะเป็นประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนเรียนรู้แล้วว่าประโยครวมเป็นอย่างไรกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมนะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่สองคนให้นักเรียนแต่ละคู่แต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคพร้อมอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบของประโยครวมของนักเรียนว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรนะคะเกิดจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนรวมกันนะคะบอกด้วยนะคะบอกชนิดของประโยคแต่ละประโยคที่เอามารวมกันด้วยนะคะลงใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมนะคะให้นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคนะคะคู่ละ3ประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของประโยครวมของนักเรียนด้วยว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรซึ่งประโยคที่เอามารวมกันนั้นเกิดจากประโยครวมที่มาจากซ้อนหรือสามัญ นะคะเอามารวมกันให้เวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมที่คุณครูให้นักเรียนจับคู่ใช่ไหมคะร่วมกันแต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคแล้วก็ให้แยกว่ามาจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรมีคำเชื่อมคำว่าอะไรที่เชื่อมประโยค2ประโยคนั้นเข้าด้วยกันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอใบกิจกรรมแต่ว่าคุณครูจะขอตัวแทนนะคะให้นักเรียนเป็นกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ1ประโยคนะคะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งนะคะที่เป็นคู่ภายในกลุ่มของนักเรียนลองยกตัวอย่างกลุ่มละ1ประโยคนะคะเริ่มจากกลุ่มที่6เลยค่ะค่ะขอกลุ่มที่6 1ประโยคค่ะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งเป็นคู่เมื่อสักครู่แต่งได้ว่าอะไรบ้าง
1: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็

0: จนเสร็จเกิดจากประโยคที่1คือประโยค
1: ครูสั่งงานเยอะค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะเป็นประโยคสามัญประโยคที่2
1: ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ฉันก็ทำจนเสร็จมีคำว่า
1: แต่เป็นคำเชื่อม

0: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ยังไม่ทำการบ้านค่ะ
1: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ไม่ทำแต่ยังไม่ทำการบ้านเกิดจากประโยค
0: สามัญรวมกับสามัญค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะได้ประโยคอะไรคะ
2: ฉันกินข้าวเสร็จแล้วจึงกินของหวานต่อครับ
1: เกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
2: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
1: ที่ว่าประโยคที่1คือ
2: ประโยคที่1คือฉันกินข้าวเสร็จ
1: ประโยคที่2
2: แล้วกินของหวานต่อครับ
1: คำเชื่อม2ประโยคนี้คือคำเชื่อมอะไรคะที่เชื่อมระหว่าง2ประโยคนี้รวมกัน
2: คำว่าจึงครับ
1: ค่ะต่อไปจากกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
3: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ครับ
1: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ค่ะเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรคะ
3: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
4: ฉันกินข้าวและล้างจานเองครับ
1: ฉันกินข้าวและล้างจานเองเกิดจากประโยค
4: ฉันกินข
1: ้าวกับอีกประโยคนึงคือ
4: ล้างจานเองคร
1: ับแล้วก็คำเชื่อมคือคำว่า
4: และ
1: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
5: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนค่ะ
1: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
5: เกิดจากประโยคยูวิ่งข้ามถนนกับยูโดนรถชนค่ะ
1: ค่ะรวมกันมีคำสันธานคือคำว่า
5: คำว่าแต่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทั้งหมดก็คือตัวอย่างจากที่นักเรียนรวมกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะจากตัวอย่างที่นักเรียนนำเสนอซึ่งประโยครวมสามารถเกิดจากสามัญกับประโยคสอนมารวมกันได้นั่นเองโดยมีคำเชื่อมนะคะค่ะคำถามก่อนจากกันในวันนี้นะคะถามว่าประโยครวมเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะวรวรรณช่วยสรุปความรู้ท้ายบทเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าประโยครวมจากการที่เรียนรู้ในวันนี้เป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะวรวรรณ
6: เป็นประโยค2ประโยครวมกันค่ะโดยมีทั้งประโยคสามัญและซ้อน
1: มารวมกันก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรมาทำให้รวมกันเป็นประโยคเดียวกันได้
6: คะคำเชื่อม
1: คำเชื่อมแล้วมีคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเรียนรู้ไป
6: และแต
1: ่
6: หรือ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือลักษณะของประโยครวมนั่นเองนะคะในภาษาไทยในวันนี้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวนะคะทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาพประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวโดยประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้นะคะเมื่อเอามารวมกันแล้วต้องมีคำเชื่อมสมภาคนะคะโดยมีคำว่าและแต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันนั่นเองค่ะซึ่งการศึกษาเรื่องประโยคนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องจากคำสู่ความนะคะโดยสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยชน์นะคะใบกิจกรรมเรื่องจากคำสู่ความแล้วก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสีในการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงหน้าค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับประโยครวมไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะ

อกในเช้าวันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบอ่านหนังสือ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง

0: กต้องนะครับ
1: เยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
2: ไมโทขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
2: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
1: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
0: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
2: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
2: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไมโทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไมโทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
2: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

0: All right, so talk about your holiday. We are going to start at group one first. Everybody just welcome group one. นักเรียนปลายทางสามารถแชร์ข้อมูลที่เราได้จากการตอบคำถามนะครับผ่านกิจกรรมนี้ได้เลยโอเค Talk about your holiday.ใช่เดี๋ยวเราจะอ่านเป็น paragraph ไปเลยนะครับโดยที่เราจะไม่อ่านเป็นคำถามคำตอบแต่เราจะอ่านเป็น paragraph ไปเลย
1: I went to school on my holiday
0: okay.
1: I went there with friends I practice raising the flag My favorite place is library
0: A library
1: I like the place I will take my friend here because it's so quiet
0: It's so quiet. Okay. For it's so quiet for.
1: For study.
0: Studying. Okay. Very good. All right. So now we move to group two. All right. Two extra points. Yeah. Two extra points.
2: I went to Nakhon Pathom on my last holiday.
0: Very good.
2: I went there with my family. I went to.Ate cake.
0: I ate cake and
2: drank milk.
0: Very good.

ื้อช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถเสนอแนะวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่านะครับเห็นความสำคัญและวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูสงสัยว่านักเรียนเคยป่วยกันบ้างไหมใครไม่เคยป่วยขอมือคนไม่เคยป่วยเลยครับอ้าวตายละห้องนี้ป่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าป่วยและป่วยเป็นโรคอะไรเชิญเลยครับ
3: ไข้หวัดลงหูค่ะ
2: แล้วทำยังไงครับไปหาหมอหรืออยู่บ้านรักษาตัวเอง
3: ไปหาหมอค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครป่วยเชิญเลยครับ
4: เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกครับ
2: ครับผมแล้วนักเรียนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือไปหาหมอครับ
4: ไปหาหมอครับ
2: ครับขอบคุณมากครับใครมีโรคอื่นอีกไหมเชิญเลยครับ
5: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ครับ
2: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ทีนี้นอนอยู่บ้านหรือเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอครับ
5: พักอยู่ที่บ้านครับ
2: พักอยู่ที่บ้านครับขอบคุณมากครับใครคิดว่าโรคที่ตัวเองป่วยแปลกสุดละที่ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นโควิดเป็นอะไรนะไข้หวัดใหญ่มีอะไรอีกอ่ะมียกมือมาแล้ว1คนเชิญเลยครับ
6: ล้มหัวฟาดแล้วชักครับ
2: ล้มหัวฟาดพื้นแล้วชัก
6: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับอ่ะอันนี้ฉีกแหวกแนวไปเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของเราครูก็มี

0: ข้อสงสัยอีกแล้วเคยได้ยินโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อไหมแล้วแตกต่างกันอย่างไรเมื่อสักครู่มีเพื่อนร่วมกิจกรรมแล้วกี่คน3หัวหน้าเช็คชื่อแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูให้รางวัล2เท่าโอ้โหไวมากเชิญครับ
1: โรคติดต่อนะครับเกิดจากโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่สัตว์คนสู่คนหรือคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คนครับส่วนโรคไม่ติดต่อคือโรคที่เมื่อเราเป็นแล้วจะไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นครับขอบคุณครับ
0: ครับที่เพื่อนตอบถูกไหมเอ๊ถูกนะแต่ยังไม่สุดอันนี้เอาไป 1.5 เท่าขาดอีก 0.5 มาแล้วครับเชิญเลย
2: โรคติดต่อนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่โรคไม่ติดต่ออาจจะเกิดจากกำเนิดโดยกำเนิดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมา 0.3 แล้วเหลืออีก2นุ่นก่อนยังพอมีลุ้น
3: โรคติดต่ออาจจะมาจากพันธุกรรมของที่ได้มาจากพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างที่ส่งต่อมาหรือว่าถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่เป็นทั่วไปเช่นไข้หวัดหรือคือการเป็นแค่ผื่นผดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับยังเชิญจ้ามาถ้าคนนี้ยังไม่ได้ของรางวัลครูเท่าเดิมนะครูจะเก็บไว้กินบ้างนะครับเชิญเลยครับ
4: โรคไม่ติดต่อเกิดจากการผิดปกติของตัวเองค่ะส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะนำพาเช่นไวรัสปรสิตหรือว่าแบคทีเรียค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับจะบอกว่าไงดีอ่ะ2ไม่ยังไม่2ยังเป็น 1.9 แต่ว่าของรางวัลครูไว้ใช้เองบ้างฉะนั้นครูสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแตกต่างกันคือโรคติดต่ออ่ะขอโทษครับโรคไม่ติดต่อก่อนเกิดจากความผิดปกตินะครับของร่างกายเราเองส่วนเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เป็นกลุ่มโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวเป็นพาหะนำโรคมีการถ่ายทอดจากคนสู่คนคนสู่สัตว์สัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนก็ได้นะครับอย่างเช่นโควิดจากหลายเสียงที่ล่ำลือกันมาจากค้างคาวบ้างมาจากนู่นจากนี่บ้างใช่ไหมโควิดก็คือเป็นเชื้อไวรัสนะครับจากสัตว์สู่คนแล้วก็กลายพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันคิดอีกนิดนึงคือแล้วนักเรียนรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม
5: ่รู้จ
0: ัก
5: ค่ะร
0: ู้จักเราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทีนี้รู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างโอ้โหยกหลายคนพร้อมกันแบบนี้อะเอาก่อนเลยสามารถบอกได้มากกว่า1โรค
6: โรค HIV ครับ
0: HIV ครับเชิญครับ
7: โรคหนองในค
0: ่
7: ะ
0: หนองในขอบมากครับ
1: ซิฟิลิสครับ
0: ซิฟิลิสขอบคุณครับใครมีเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรครับเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้บางโรคเราอาจเคยได้ยินชื่อแต่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้เราได้ดูเบื้องต้น

0: ก่อนนะครับ
1: เมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่หูดงอนไก่หูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอดโลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มพื้นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อยากินเองงดมีเพศสัมพันธ์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422
0: ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยกรมควบคุมโรคนะครับทีนี้ถ้ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเป็นห่วงเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรค
0: ครับผมขอบคุณครับเพื่อนบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโรคและอย่าลืมว่าโรคนั้นสามารถติดต่อได้เชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเห็นใจค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองด้วยว่าถ้าเราไปใกล้หรือว่าทำประพฤติยังไงไม่ทำใช้ของส่วนตัวร่วมกับเขาแล้วเราจะติดโรคเขาไหมค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเป็นห่วงและก็ระวังตัวเองนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนเนี่ยหรือใครบ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนว่าตัวนักเรียนเองหรือมีใครไหมที่มีโอกาสเสี่ยงครับพวกเรามีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมมีหรือไม่มีขอมือหน่อยใครว่าผมหนูไม่มีโอกาสติดแน่นอนยกมือ1 2 3โอ้โหหลายคนแล้วขอบคุณมากครับมือลงมีเหมือนไม่ยกอยู่ 2-3 คนเอ๊ครูเริ่มสงสัยแล้วแล้วที่บอกว่าผมหรือหนูเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ไม่ยกมือแสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงใช่มั้ยมีมั้ยยังไงครับอ๋อยกไม่ทันแล้วไปอ่ะ ครูขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยทุกคนมีโอกาสติดแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตามเพราะว่าอะไรใครครูจะถามว่าพอจะบอกได้ไหมแล้วคิดว่าทำไมเราถึงมีโอกาสติดเชิญเลยครับ
2: การที่เราใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าเราอาจจะมีเชื้อติดมาได้ค่ะ
0: ผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
3: อาจจะติดมาจากพ่อแม่ได้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าอาจจะใช้ของที่เป็นของส่วนตัวร่วมกันเพื่อนคนที่สองบอกว่าอาจจะถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านล่ะครับของนักเรียนคิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงบ้างไหมทีนี้ที่เราบอกว่าใช้ของส่วนตัวร่วมกันใช่ไหมอย่างเช่นอะไรบ้างชุดชั้นในครูว่าชุดชั้นในแยกแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ชุดชั้นในจะผู้หญิงหรือผู้ชายอันนั้นเราไม่ควรใช้ร่วมกับใครอยู่แล้วนอกจากเราไปเข้าค่ายอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยปกติเราไม่ใช้ใช่ไหมครับแก้วน้ำช้อนสบู่รองเท้าบางอย่างอะบางอย่างมันไกลไปนะที่เห็นหลักๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเรามีการสัมผัสไม่ใช่แค่แตะแล้วปล่อยด้วยสัมผัสนานมีการเช็ดรูปเช็ดรูปคล้ำต่างๆนะครับโอกาสเลยมากขึ้นนะครับถ้าครูจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าแค่ไหนเราตัดเรื่องของใช้ส่วนตัวเมื่อสักครู่ออกนะเอาแค่การมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวคิดว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนโอ้โหพอบอกเสี่ยงมากถ้าครูจะให้ทำกิจกรรมก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเสี่ยงทีนี้ยังไงครูก็เตรียมเกมมาแล้วจะลองดูซิว่ามีใครรอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาข้างหน้าเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มนักเรียนมีกี่คน5ครับเอาเลือกไป5ใบทีละกี่คนครับ4เลือกไป4ใบสี่อ่ะเชิญครับ
4: เร็ว
0: กี่คน5ครับหยิบไป5ใบเลยครับ3 4อีก1ใบกี่คนครับ5ครับเลือกเลยครับกี่คนครับ4ครับเลือกครับสมมุติว่าในห้องนี้มีคนเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคไม่เอาผู้ชื่อโรคดีกว่าเอาสมมุติเป็นอยู่1 โรคนะครับตอนนี้ใครก็ได้เรามองหน้าเพื่อนคนไหนถูกชะตาไม่ถูกชะโลกยังไงไม่รู้เดินไปฉีก1ข้อสีไหนก็ได้ให้เพื่อนคนนั้น ฉีกได้

เอ้ยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องเรียบหรูเอาแค่อยากให้เพื่อนคนนั้นมันใน1ใบอ่ะมีอยู่4สีใช่ไหมครับครูคละสีกันไปแต่ทีนี้เราเห็นหน้าเพื่อนคนเนี้ยเอ๊ะให้สีม่วงแล้วกันก็ฉีกเอาสีม่วงให้เพื่อนอ่ะลงมือครับแลกเปลี่ยนให้ได้แค่1คนใครก็ได้1คนเดียวเรามองหน้าใครใครก็ได้ให้ไปเลย1สีจะระหว่างกลุ่มหรือในกลุ่มก็ได้ลงมือเลยครับเร็วฉีกของเราให้เพื่อนอันเดียวครับฉีกอันเดียวคนเดียวคนเดียวเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูลองจับขึ้นมา1ใบโดยไม่มองด้วยนะสีอะไรครูก็ไม่เห็นด้วยอ่ะสีเขียวสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าของใครมีสีเขียวอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครได้สีเขียวมาแสดงว่าเราได้รับแจ็คพอตจากคู่ของเราอ้าวทีนี้ใครที่ได้กระดาษฉีกจากเพื่อนขอดูหน่อยว่าได้สีอะไรกันบ้างสีเหลืองรอดสีแดงรอดอ้าวสองเขียวเลยกลุ่มนี้สองเอากลุ่มที่6ใช่ไหมกลุ่มที่4ขอโทษกลุ่มที่4รอดหมดเลยกลุ่มที่2ดับ1กลุ่มที่1ขอดูด้วยค่ะไม่ได้ด้วยอ๋อไม่โดนสีเขียวโดนไป1กลุ่มที่6มีเขียวไหมเขียว1อ่ะกลุ่มที่5ก็เขียว1เห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับเป็นหรือไม่เป็นทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดนะครับไม่ต้องเศร้าไปนะคนที่ติดเมื่อสักครู่นี้ชีวิตเราอาจจะมีการระวังป้องกันมากกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นแค่เกมทีนี้มาดูว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดจากทางไหนได้บ้างอันดับแรกจากเชื้อไวรัสนะครับอันที่สองแบคทีเรียอันที่สามปรสิตและอันที่4เกิดจากโปรโตซัวแต่ละโรคมีพาหะแต่ละชนิดนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของโรคมาดูก่อนว่าถ้าในผู้ชายนะครับจะมีอาการอย่างไรตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ในผู้ชายจะมีอาการแสบเจ็บขณะปัสสาวะนะครับที่บริเวณมีผื่นมีที่ขาหนีบมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่ผิดปกติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนะครับในผู้หญิงถ้ารู้สึกเจ็บเสียวท้องน้อยขาหนีบหรือมีฝีหรือมีอาการคันหรือในผู้หญิงที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาการตกขาวนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรทำอย่างไรดีปรึกษาแพทย์นะครับอย่าไปอายนะครับและอย่าไปคิดว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

อันก็ไม่ติดเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมติดได้ฉะนั้นถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราลองมาดูพื้นฐานของโรคแต่ละโรคคร่าวๆก่อนนะครับซิฟิลิสนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากแบคทีเรียนะครับตัวรายละเอียดครูมีไว้ให้ในใบความรู้แล้วนะครับแต่เนี้ยลองคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าซิฟิลิสเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะหายเองหมายถึงอาการภายนอกแต่นะครับอาการภายนอกหายแต่เชื้อยังมีอยู่ในร่างกายมีทางรู้ทางเดียวคือต้องตรวจเลือดเท่านั้นนะครับโรคต่อไปแผลริมอ่อนอันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะครับในผู้ชายจะมีตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับต่อมาก็จะแตกเป็นแผลมักมีหลายแผลนะครับขอบแผลไม่แข็งในผู้หญิงนะครับถ้าเป็นแผลจะมีแผลอยู่ที่บริเวณผนังช่องคลอดนะครับหรือปากมดลูกหรืออาจจะมีอาการตกขาวร่วมด้วยนะครับและอาจจะมีการเจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศในขณะร่วมเพศกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองนะครับสาเหตุอันนี้เกิดจากแบคทีเรียเหมือนกันนะครับ อาการเนี่ยจะมีตุ่มหรือมีแผลตื้นๆเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับหรือบริเวณผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีเนี่ยจะมีอาการแสบร้อนนะครับแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบอันนี้โชคดีหน่อยยังไม่พบในประเทศไทยนะครับแต่อาการคร่าวๆก็คือเกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศขาหนีบซอกขาหรือบริเวณที่หน้าคอและปากนะครับหนองในก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการคือในเพศจะมีอาการปัสสาวะขัดแสบมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะนะครับถ้าทิ้งไว้อาจจะทำให้เป็นหมันได้นะครับถ้าในผู้หญิงนะครับจะมีการตกขาวมีกลิ่นไม่คันนะครับมีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกทวารหนักคือบางรายอาจจะมีหลายอาการร่วมด้วยนะครับและที่น่าเป็นห่วงคือในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อมาจากคุณแม่ได้นะครับโดยผ่านทางช่องคลอดนะครับหูดหงอนไก่อันนี้หูดหงอนไก่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นติ่งเนื้อลักษณะคล้ายหัวของไก่บ้านใครเลี้ยงไก่ไหมมีบ้านใครเลี้ยงไก่ไหมครับหูดหงอนไก่อยู่ลักษณะเป็นติ่งเนื้อเยื่อยื่นออกมาคล้ายกับหัวของไก่นั่นเองนะครับหนองในเทียมหนองในเทียมอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอาการจะคล้ายกับหนองในก็คือมีการแสบและมีหนองไหลบริเวณที่ท่อทางเดินปัสสาวะนะครับของผู้หญิงอาจจะมีตกขาวด้วยนะครับหูดข้าวสุกอันนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสนะครับพ็อกซ์ไวรัสนะครับทีนี้อาการเนี่ยก็จะเป็นตุ่มนะครับผิวเรียบขนาดเล็กมีสีขาวตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋มนะครับอันนี้อาจจะบริเวณท้องน้อยก็ได้ขาหนีบก็ได้ด้วยนะครับพยาธิช่องคลอดนะครับอันนี้มาเกิดจากโปรโตซัวนะครับอาการในผู้หญิงก็คือมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นนะครับระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศส่วนผู้ชายมีของเหลวเป็นเมือก
ใสไหลออกมานะครับหรือมีหนองปนออกมาด้วยนะครับเชื้อราในช่องคลอดสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะครับในผู้หญิงก็จะมีอาการคันมากน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับของผู้ชายก็จะมีอาการคันเหมือนกันและอาจจะมีปวดแสบปวดร้อนบ้างนะครับโลนโลนลักษณะอาการก็คือคล้ายเหานะครับอาศัยและออกไข่ตามรากขนชอบดูดเลือดนะครับหิดเกิดจากตัวไรนะครับตัวไรชนิดหนึ่งเมื่อมีตัวไรนั้นอยู่นะครับเมื่อมันมาอยู่บริเวณ อวัยวะเพศของเรานะครับก็จะมีตุ่มใสหรือเป็นหนองคันนะครับและจะคันมากในเวลากลางคืนเริ่มอวัยวะเพศอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะมีอาการมักจะมีการแสบคันนะครับถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะมีหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับหรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นครั้งแรกจะมีอาการรุนแรงนะครับและใช้เวลานานมากกว่าจะหายทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้ลองสังเกตดูซิว่าในผู้ชายจะมีอาการอย่างไรนะแสบร้อนคันหรืออาจจะมีหนองในผู้หญิงจะมีอาการตกขาวนะครับอันนี้ครูแนะนำเป็นการส่วนตัวแนะนำว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับควรจะใส่ชุดชั้นในและกางเกงชั้นในเป็นสีขาวเราหรือสีอ่อนไม่ควรใส่สีดำหรือสีที่น้ำเงินเข้มสีกรมท่าพวกนี้เพราะว่าเมื่อเกิดมีหนองหรือมีสารคัดหลั่งหรือของเหลวออกมาจากร่างกายเวลาออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผิดปกติหรือไม่นะครับมันจะไม่มีคราบให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีขาวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คราบแห้งเนี่ยเป็นแค่คราบแห้งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อใครน้ำแต่ถ้าแห้งแล้วมีสีอื่นแปลกปลอมอย่างสีเหลืองสีเหลืองเข้มหรืออาจจะออกเป็นสีม่วงนั่นแสดงว่าเรามีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเสี่ยงรับเชื้อเมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับข้อที่2หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถสังเกตอาการได้ตามร่างกายทันทีสังเกตได้ไหมไม่ได้เพราะบางอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับบางชนิดอาจมีการฟักตัวเพราะเชื้ออยู่เป็นเดือนนะครับและข้อที่3ใช้ถุงยางอนามัยคือตัวช่วยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมป้องกันได้ไหมได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะบางชนิดเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการสอดใส่นะแค่สัมผัสก็ติดได้นะครับทีนี้ใบงานที่ครูให้ไว้ไปแล้วนะครับใบงานที่1มีอยู่กี่ตอน2ตอนตอนที่1ให้เลือกตัวเลขให้สอดคล้องกับระหว่างโรคและอาการนะครับส่วนตอนที่2ลองอ่านพร้อมกันซิตอนที่2เขาจะทำอะไรข้อที่1ของตอนที่2การป้องกันใช่ไหมครับแล้วข้อที่2ล่ะเมื่อเราทราบว่าตัวเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรตอนที่2ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ด้วยวิธีของตัวเองนะครับครูให้กระดาษกรุ๊ปบลูไปแล้วใช่ไหมครับ
จัดการได้เลย

0: หนึ่งโรคเอดแปดเริ่มเก้าหูดข้าวสุกและสิบหูดหงอนไก่ข้อสองสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเห็นไหมครูบอกแล้วว่าในหนึ่งข้ออาจจะตอบได้หลายคำตอบมี2ก็คือซิฟิลิสนะครับแผลลิ่มอ่อนหนองในเทียมกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองและโรคกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบนะครับข้อที่3ถึงแก่ชีวิตได้อะเมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาแล้วมีซิฟิลิสข้อเดียวเองเหรอโรคเอดส์นะครับข้อที่4โรคอะไรนะข้อ4อ่านว่าโรคหวบเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นงงกันหลายคนเลยนักเรียนทางบ้านครับงงกันไหมงงเนื่องจากก่อให้เกิดโรคอวัยวะแหว่งได้ก็คือโรคของข้อที่3แผลลิ่มอ่อนนะครับข้อ5สาเหตุจากเชื้อชนิดเดียวกับมะเร็งปากมดลูกฮะหูดหงอนไก่ลองดูสิข้อ10หูดหงอนไก่อ่ะถูกข้อ6ครับเมื่อหายแล้วสามารถเป็นซ้ำได้หากภูมิต้านทานลดลงมีเริ่มมีเอดมีอะไรอีกมีหนองในด้วยเหรออ่ะลองดูเริ่มมาจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสนะครับพรุ่งนี้เป็นโรคฉวยโอกาสคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะกลับมาเป็นได้อีกข้อ7นะครับจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนะครับฉวยโอกาสในที่สุดก็คือโรคเอดส์เราต้องแยกก่อนนะเอดส์กับ HIV คนละส่วนกันนะครับข้อ8ในระยะแรกจะเกิดแผลบริเวณกว้างขอบแข็งก็คือซิฟิลิสข้อ9ทำให้ตกขาวมีความผิดปกติคันอะไรนะอ๋อแผลลิ่มอ่อนดูซิว่า11และ12เลยครับเชื้อราช่องคลอดและพยาธิช่องคลอดข้อ10มักพบในชายมีอาการปัสสาวะขัดเจ็บแสบและมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ4กับ5ก็คือหนองในและหนองในเทียมข้อสุดท้าย11โรคเอดส์นะครับทีนี้ตอนที่2กลุ่มไหนพอจะนำเสนอได้บ้างไหมเชิญเลยครับกลุ่มที่5
1: ขั้นตอนการปฏิบัติตนนะคะ1คือการป้องกันนะคะการที่เราไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะไม่การใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะและการเรียนรู้อาการหรือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคนั้นๆค่ะ
2: การรับมือเมื่อติดเชื้อนะคะ1ปรึกษาแพทย์เข้ารับการรักษาค่ะรักษาให้ทันก่อนที่โรคจะลามเป็นหนักค่ะเมื่อรักษาแล้วกินยาตามที่หมอสั่งและไปพบแพทย์เป็นประจำค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครพอจะนำเสนออีกไหมครับเชิญได้เลยครับกลุ่มที่3มา

0: วัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับการป้องกันในเกี่ยวกับการโรคทางเพศครับ1ใส่ถุงยางอนามัย2รักษาความสะอาดร่างกาย3ฉีดวัคซีนป้องกัน4ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆครับวิธีการรับมือนะครับ1หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเสี่ยง2ตรวจสุขภาพจำปี3ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นที่เป็นของจำเป็นครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับในตอนที่1ตอบถูกกันบ้างไหมนะครับและในตอนที่2นะครับในขั้นตอนการดูแลป้องกันนะครับต่างๆมีความคิดเห็นตรงกันกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับสรุปบทเรียนวันนี้ก็คือเหตุเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหตุเกิดจากการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งเป็นหลักนั่นเองนะครับ2สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดได้ไหมก็สามารถติดได้นะครับและเกิดพยาธิสภาพที่อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นๆเนี่ยสัมผัสกันก็สามารถติดได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่เหมือนพอครูพูดว่าสารคัดหลั่งมีคนงงใช่ไหมเดี๋ยวคาบหน้านะครับครูจะมาเฉลยให้ฟังทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์นะครับสิ่งของขอโทษครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน2ใบงานที่1เรื่องรู้เท่าทันเอดส์นะครับและ3กระดาษลิฟชาร์ตนะครับหรือถ้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนของคุณครูนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์

0: ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณ156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิฏ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตราเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิง

เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้ใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่น

0: มากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4ผืนก็ถวายอีก นำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทรีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็น การให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะ

คุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต่งดองแต่งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณคะคำนี้

นี่ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออูค่ะตัวนี้คืออูนะคะหรืออ่างค่ะม้วนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะอ๋อโอค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะอ้ออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะอ้ออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเยอะขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน้อนกลงไปด้านล่างค่ะอ้อโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะหมุนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะ

เสียงเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคําว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอ

0: ดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
0: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกนําอีก
0: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
0: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่
1: บ่ปานใด
0: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทําอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
0: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
0: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
0: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
0: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคน
1: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ
0: ่แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
0: ่ข่อยว่าดีได้เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข้อยก็เห็นดีน้ำคือกัน
0: น้อยข้อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันใหม่เนาะ
1: เจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอมัก แอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะ

0: ประโยคนี้ค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าเล้าเล้าหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์สองคำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าเล้าหมายถึงบุคคลที่สามที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่เล้าก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงๆและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก็ค่ะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยนะคะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วย แม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้น
รวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือ

0: ระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของ2ฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: เป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆครับ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลย์ของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคร
0: ับ
1: แต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
0: จีนกลางเลย
1: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
0: แล้วแต่
1: นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
0: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
0: มากเกินไป
1: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได้นะครับ
0: อาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
0: ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
1: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
0: ครับ
1: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
0: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับ เป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปนะปีละหลายล้านคน
0: เป็นแลนด์มาร์คเลย
1: พอทุกสองสามปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบซานนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
0: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
1: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
0: คือละเมิดไม่ได้
1: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์เต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร์
0: อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
1: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
1: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
0: ครับ
1: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
0: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
1: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
0: ้ครับ
1: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจัง แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มรื่นจังนะครับ เมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับ สิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
0: คนง่าย
1: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได้
0: ทำยังไง
1: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
0: ทั้งเฉพาะกิ่ง
1: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
0: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
1: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
0: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
1: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
0: ่
1: ๆแต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
0: ครับ
1: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดม
0: กับ
1: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
0: ้ทุกอย่างเป็นไปได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
0: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผม อยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้าน

0: ระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกัน คุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร์ทเนอร์กันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: เทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะ ปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้จะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิท
1: ั
0: ลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซียนเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่

ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซียนเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย

0: อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคน

0: ที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับคุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
0: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะ ยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮ่าๆนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่อ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์

0: าเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวที่ใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: ก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่ออ่ะแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: ใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลสจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆแล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โห ธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมย์ทราบว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลย
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชียวล่ะ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอ่ะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอ่ะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
1: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่ง างรถไฟต้องใช้เวลา

0: จะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิอยู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวันหุย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกอล
1: สลามาติงกอลแปลว่าอะไรเหรอครับ
2: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
1: สลามาติงกอลมาเลเซีย

0: แล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่รับรองคะแนนเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
1: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
16: ต้องสวยมั้ง
17: โอเค
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
18: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงที่3ที่4เลยค่ะ
1: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
20: ดวงค่ะ
21: ต้องโชคช่วยมั้ย
22: ไปบนคำชะโนดค่ะ
23: ตั้งพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถึง
28: ขยันค่ะขยัน
29: ต้องขยัน
30: ต้องมีขยันมาก
31: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
32: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
33: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
34: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
35: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
36: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
37: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
38: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เรา

0: ส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
1: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นเพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
2: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
3: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
1: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
4: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
6: ซื่อสัตย
7: ์วินัย
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคี
10: ซื่อสัตย์ค่ะ
11: มีวินัยค่ะ
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคีค่ะ
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
15: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยกริจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควาญีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกวยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเอง

และหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลซังเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิจิอึงบิจิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมี่ยงเมี่ยงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโ

สนคือสะดือเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยคือหัวเข่าลึงคือหลังบับเจินคือน่องและกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ่วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกต่อมาทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังก่วนคือผ้าพันแผลและบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมาดูเรื่องการใช้คำสันธานมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจี่ยนโฮมกวาหลาแอมกายโตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาล่ะแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินหมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโวยแสงี่เดยวายไงโตยแสงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเหงื่อบานญาจางโตยก๋อเหมยเหงื่อบานญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียที

ต่อมามาดูการใช้คำว่า lie คำว่า lie มีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่า lie ใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่น

วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกเออหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกเออหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลุกไหนแมะเวือดิเจอเวยึงใบเจอแมะหลายดีจางหวายไว้โบโซยลุกไหนแมะเวือดิเจอเวยึงใบเจอแมะหลายดีจางหวายไว้โบโซยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเหลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโจยเนื้อหมดเหลินโจยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเลียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยต้นเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขี่คำว่าเจือกหรือเจือกขี่มีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขี่จะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเออเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเออเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยดาดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลน
Hồi tôi ở Hà Nội.

0: tôi đã đi thăm bảo tàng lịch sử hai lần มีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สองครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: chị bị làm sao ạ? Tái mặt quá.
2: Chị cảm thấy chóng mặt.
1: Có đau đầu không ạ?
2: Có, đau một chút.
1: Em nghĩ là chị nên đi gặp bác sĩ ở bệnh viện sẽ tốt hơn ạ.
2: Bệnh viện có xa không?
1: Đi khoảng 10 phút ạ. Chị đi nhé, em sẽ đi cùng chị.
2: Vâng, cảm ơn em.
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมูสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1 ชั่วโมง
3: ใช่ไหมคะ
4: ค่
3: ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมีย กตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่า
4: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2 รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
4: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
4: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
3: ค่ะ
4: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
4: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริงๆ
4: ไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่น

0: กระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
1: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
0: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินเอสโย
1: เน่잘지냈어요ตุ้นชิโดะ잘지냈어요
0: 네잘지냈어요
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน

0: เรื่องอาการพอดีค่ะ
1: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
0: ั้
1: งหลาย
0: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
1: โอ้วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
1: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
0: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
1: ต่เป็
0: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
1: บ
0: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
1: เรา
0: ก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
1: บ
0: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตโอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตโอก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังนี่เอาใจโย
0: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ถงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังนี่เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
1: บอรีก้าอัพไพโอ
0: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพไพโอคือว่าบกนะคะก็โบกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขา
1: ท
0: าริก้าอัพไพโอ
1: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพโอปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโอโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพโอคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกีเอ่걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็นี่ไอด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮโยกิชิมุลเฮโยคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนายโ
1: ยยอรีนายโ
0: ยยอรีนายโยแล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายโย
1: คมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรีนายโ
1: ยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิดชิมุลเฮโย
1: กิดชิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เบตารีนัสโยเบตารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
1: คำยี่ยัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
1: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจู
1: เฮยอนเจชูเซโย
0: เมืองพ
1: าราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาเจ
0: ชีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากกู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุกยากกุกก็ยากกุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากกุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุกร้านขายยาเขา

0: 기한 와이 하이와 하루에 세 번.
1: 네, 와.
0: 왈라 삼크랑. 하루에 그 하루 그와 능완. 하루에 왈라 세 번 삼크랑. 나가. 그리고 또 책도에와 똥긴 아한 권.
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหารบางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยาใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮูชิกซาฮูชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอโกโยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาจอนเอะมอโกโยจอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอะมอโกโย
1: ทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาปัลลี่คือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหาย ก็หวังว่าให้เร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วงTry Outครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าทุกท่านอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชิมี
0: ชิมี
1: ค่ะชิมีก็뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชิมีก็뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: 좋아해요คือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้을หรือ를ด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้을ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้를นะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขา등산을좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลา낚시를좋아해요หรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย

0: 나이 가. 레오 또 빠이. 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있으면 뭐 해요? 시간이 있어요. 라고 그 이리한 말이에요. 그러니까 미웰라. 그리고 뭐 해요? 자, 담 아라이. 와 시간이 있어요. 미웰라가 뭐 해요? 담 아라이. 니 송프라욕. 자, 츠암. 있으면, 면 그와 타. 시간이 있으면, 그리고 타 미웰라. 담 아라이 가, 뺀 감탐. 자, 왕왕. 자, 담 아라이. 무안와 밍안나들렉 아라이. 거, 똑다이와 쇼핑하는 것을 좋아해요. 그 좋아해요 무언간 가때 강나 쇼핑하는 것을 야오크 나가 쇼핑을 좋아해요 고다이 그 첩 어간 쇼핑 때와 아니 뺀 길이야 나가 쇼핑하는 것을 좋아해요 는 것을 좋아해요 사 강나 사이클이야 나가 쇼핑하는 것을 좋아해요. 다프리안다 이거 영화 보는 것을 좋아해요. 촙 두낭 그분들 두낭 그 두 그만 길이야 나가 촙 두낭 영화 보는 것을 좋아해요. 그리고 다 촙 롱플랭 노래 부르는 것을 좋아해요. 다 팡플랭 촙 팡플랭 노래 듣는 것을 좋아해요. 그리고 둔 촙 อะไรคะถ้ามีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
0: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอีลก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอีลนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอีลนึงก็ซื้อชัวเฮียว
1: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายแล้วก็ใส่ข้างหน้า는 것을 좋아해요.
1: 그러니까
0: 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 그러니까 좀 야오 닌는 그러니까 레오 타 건 첩 들렌 들렌 꼭 산책하다 그러니까 그 산책하는 것을 좋아해요. 첩 들렌 산책하는 것을 좋아해요.레오방콘ชอบออกกําลังกาย นะคะ ก็ชอบออกกําลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요 ออกกําลังกาย ก็운동하다 운동하는것을좋아해요 ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมุติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะ วิ่งคือว่า달리다 นะคะ
1: 달리다
0: เป็นกิริยา ก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือ좋아해요แต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งนึงก็ซื้อโชว่าเฮียใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮียวอิลจูอิลคือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเลฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียวทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเลฮัมบอนเฮียวนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเลฮัมบอนอิลยอนเลฮัมบอนได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเลทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิลยอนเลสี่บอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอะไรแหละก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียวเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
1: ์
0: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
1: เมจูเฮียว
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียว
1: เมย์
0: อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

สำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิสุนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิสุนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เน็กไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เน็กไทแล้วค่ะ

0: แล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะหนังสือหนาขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่าเหมือนกับหลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเห็นแต่อันเนี้ยร้านแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับแพลทินัมฟอร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านแต่งงานร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับชินหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้คิราซังของเราพาคุณผู้ชมมายังที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、ちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ、
4: はい、そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います
3: あそうですか、はい、やっぱそういうお客さんいらっしゃいますか
4: そうですねうちの方でもあの震災後ですね、断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められてる方、あとはあの震災の時にですねやっぱりこうなかなか連絡が取れなくてやっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: そうですか。
4: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは、まあ、本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形で。そういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております
3: そうやって絆が深まったってことですか
4: ねそうですね、はい、
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
5: จริงด้วยครับหลังจากประสบภัยธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
6: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยฟื้นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้นี่แบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านเยอะแยะมากมายครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะครับมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้กอนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปก่อนนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอีกละดอนนะฮะข้าวหน้าขายแซลมอนประมาณนี้แล้วก็ปู
2: ありがとうございます。絆を信じて。チュア、絆。オッケー、ララ、ララ。
0: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
1: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะคงฟอนท็อปครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか100 100 โอ้มี100คนโอตารุですねโอตารุのチームโอตารุ消化大学頑張ってください頑張ってうっน่ารักดีครับน่ารักดีกำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะกำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้

เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

日本元気で。

0: สักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อกำภัยขอบคุณฮิโร่
1: Thank you.

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
1: จะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
1: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
1: รอด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: รุ่นใหญ่เมธมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
1: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักรีดทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาสแต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนๆรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: อ๋อเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้นๆ
1: คุ้นๆ เหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทาภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอคือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับใน

0: ที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ครับผม
0: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดล่าแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอยคณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกู๊ดโฮปนะครับมาฝากแฟนๆรายการของเรานะครับครับผม
0: เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับทวีปเราน
2: ิดนึงนะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่ไหมครับพี่หมื่นกริดแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงครับ
0: ว่าแต่แหลมกู๊ดโฮปนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศนี้มันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริม
1: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
2: ้
1: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
0: อ๋อซึ่งไม่ใช่แหลมกูโ
1: ทใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
0: มีแฟนๆจะเห็นนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะคะ
1: แ
0: หลมกูโทจะไกลออกไปนิดนึง
1: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดเนี้ยเป็นจุดที่กระแสน้ำ2กระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่าอะนะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
0: ค่อนข้างยากลำบาก
1: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบภัยอยู่บริเวณนี้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
0: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
2: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกูดโฮป
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮปกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกริช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามว่าเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: เป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบาก
1: การ
0: เดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างว่าได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่2นะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปล
2: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะและในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
2: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
2: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
2: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
2: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นทั่วทีครับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
2: ครับเดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
2: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
2: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางนะขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะ
1: อ๋อต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
2: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11เดือน
1: เกือบปีเลยนะครับ
2: เกือบปีครับผม
0: นานมาก
2: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือ ซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ด้วยว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมเดแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
2: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาลัส
2: ก่อน
1: เนี่ยครับ
2: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: แล้วใน
1: เนี่ย
2: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
2: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คนก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
0: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
1: แต่ทันนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
0: เป็นราชทูตไม่ได้
1: ไปอย่างสบายนะครับ
0: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
1: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
2: ้
1: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอ

0: ความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียคุณนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากคุณนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
1: โหดร้ายมาก
0: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อ
2: เ
3: ป็
2: นเกร็ดประวัติศาสตร์มากเลยนะ
0: ที่มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
2: อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรืออันนี้ก็เป็น
0: ข้อสังเกต
2: เป็นข้อสังเกต
0: ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
0: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เราต่อกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความสื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
1: ครับ
0: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
2: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
0: สักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
2: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
0: บ
2: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
0: ครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทบราว2เดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
2: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
0: ใช่เลยนะครับ
2: ใช่ซึ่งก็ทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
0: แล้วสม
2: ั
0: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มี
1: ใช่ครับ
0: เรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
0: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
2: สอบถามเข้ามา
0: ที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลย

0: ครับครับง่าย
1: จริ งง่ายไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
0: ครับโอเคครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
2: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกู๊ดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือ Table Mountain ซึ่งถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นใช่เลยค่ะ
1: นี่ครับโหสวยมากเลย
2: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่า table mountain เนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
0: เห็นไหม
2: คะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่า table mountain ซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไปมาแล้วไปมาแล้วค่ะ
0: ก็
2: จริงๆแล้ว table mountain เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
1: นน
2: เพราะว่าใช้เวลาพอสมควร
1: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
2: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
1: เราก็อยากที่จะไปสัมผัสบ้าง
2: ค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
1: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อๆไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสื่อสารแอฟริกา
2: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของไลฟ์นี้ได้เลยนะคะ
1: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้
1: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะฮะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆ หน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังกงตัวมาเลเปโดยังกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกังกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยางโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถาม

0: คำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาที่นี่ลาราพาพี่โดนเล่าจาดเลย
2: กายังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาดังโอเป็นไอปูมาเลย
2: น้องเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาดังโอประตูเนี่ยตัวเองไปหลบ
2: ฮีเอ็ตมีตัวยาวแทนหลบดาบา
1: ก้าวไปเลยเสียเศร้าหนีไหม
2: เขาแก้วาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้าง นะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ

นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าดูพิบป่าเดนะคะจะมาเจ้าดูพิบป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษา

0: คะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมย์เมย์ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาเจกูเช่าจีเมย์นะคะมันแนบเพียงจะมาเจกูเช่าจีเมย์เราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่นนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเวลาพีบามันเนพยาซาเมเวลาพีบานะพรุ่งนี้มันเนพยานะคะซาเมเวก็คือการสอบลาพีบาหมาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมี่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน่นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทโลยามาลาจะมาดีมาไทโลยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทโลยามาลาไทแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะโลยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดามิงลาบาม
2: ิงลาบาเสีย
1: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูเจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บ้าเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีเสน่ยาลาไ
2: หมเส้นมะปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบ้าแม่ชิน
1: จีสุดเดี๋ยวมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

0: การค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนใครๆก็รัก
2: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
3: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะสะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้า

0: ที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซาดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทยาวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซาดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซาดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซาดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซาดอนี
1: ้เอาพูดอีรอชิเออพูดอาชิเออพูดอ่ะだใบแม้ใต้ပြီးတော့ที่ยောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုစိုက်ပတ်ပေါ့အဲစိုက်ပတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကုံမောင်တို့မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဂုံမောင်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေအဲရမဇတ်ကိုစကားတယ်နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်50ရမမင်းသားဖြစ်တူဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ရမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရမမင်းသားဖြစ်တူဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်50ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
0: ตั้งแต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามะซาดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซาดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซาดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซาดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามาโอบาลุใจเลยสิรโอดีไอ้ป้ายเนี่ยเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่เซนเซ่ทิ้งๆลาราวตุ้ยได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวอนีเนี่ยก็ลุงเหงบ้ายอนีเนี่ยก็บายหมูเปาะลุเออนาวอะกูจะชี้บ้ายยောက်ลาได้ยามาซัดจีโอซะบีก่าลาได้คามาดียามาซัดจีโอသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်ရမသက်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလွန်တရာမှလင်းလဲတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်။ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့တစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲတလေချောတိုက်ရလို့ကောင်းမာမာဟေ
0: းခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามะซาดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนามาก็จะรอดูไซเบอร์บลูริโอปฐมองต้องสากาที่หัวเราก็บอกခုနှစ်တန်း၈တန်းလောက်ကစပြီးတော့ကာအဲ
3: ဆိုအသက်ဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီ
2: လဲခုနှစ်တန်း၈တန်းခုနှစ်တန်း၈တန်းဆိုတော့ရှိမယ်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ်ဆက်14နှစ်73နှစ်14နှစ်ပေါ့အဲကြားလောက်ပဲ

0: ယုံမကတာ
1: ရှိရောရှိရယ်ကိုပြောမဲ့ဆိုမှကျွန်တော်အသက်မသေးရဲ့အချိန်ကြီးရောဒီအောင်တည်တန်းသွားစီခြင်းလဲကျွန်တော်နောက်ကွယ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတည်တန်းစီခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တော်ရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဖျာပုံမျိုးနယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာမဆက်ဆိုတာတိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမင်းကြတယ်ဆိုဘယ်ကလာဖျာပုံအောင်ဆိုရင်ဟာရာမဆက်အကြောင်းကိုတိကြလားအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုကဒါဒီမှာနေလို့မတိကြဘူးမြင်းတနေကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကိုတိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရာမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဓာယုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး။ရာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆောက်ကိုတမ်းမိတိကြရဲ့ပုံစံမျိုးဓာယုကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲ။နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်ဘူး။ဒီအောင်စော်ကဘလူးမြခု
2: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำคำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวากูลิตและวายังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวายังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวายังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Ya.
1: Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khas wayang lain.

0: solo udah berbeda. Anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya anu itu ya Surakarta. Kasih. Karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya dalang ya dan harga jualnya dan.
1: ส่วนในวายังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวายังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
2: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977. Dari tahun 1977 ikut Pak Le, kemudian berdiri sendiri tahun 1989. Kebetulan kita pemasaran, kita penjualan sudah di Klewer, dari Klewer, pasar Solo, kemudian di Jogja, pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri. Salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu nih.
1: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอาเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นหั่นซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอาเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวายังกูลิตและวายังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได
3: ้ Tidak saya bukan keturunan pokoknya jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja lama-lama kita bisa dan banyak kenalanTerus kita dapat.
4: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
3: Sekitar 20-an tahun.
4: 20-an tahun. Kau pramandi sepi.
3: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri.
4: Rem nepi 1995 kau kau rem memperi.
3: Sampai sekarang.
4: Sudah berapa lama, Bang?
3: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
4: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
3: Ya ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini...cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
1: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
1: ้ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากครับผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างตั้งแต่เช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผื่อเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าอุ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคนะสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร้รำที่ชดช้อย ทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอน10วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทราย

0: ายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
2: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
2: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
7: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้
6: การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้

0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
1: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
3: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ย่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชะนะ
3: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
3: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้
0: ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
3: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
3: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
3: ว้าหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูแลชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัทประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการ

0: สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเว
ลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะ

0: คุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆายาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังฆายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
2: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังฆายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราพวกเรา
9: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
10: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
6: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบิน
0: อ๋อไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ยยังไงดีล่ะฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอัง
0: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟา

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกล่ะครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊ะอันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษา

ลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต่งดองแต่งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เพนชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะเพนชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออูค่ะตัวนี้คืออูนะคะหรืออ่างค่ะม้วนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะอ้อูค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน้อนุกน้อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน้อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเยอะขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน้อนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอือนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะหมุนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน้อนกน้อนกจำได้ไหมคะน้อนกเป็นแบบไหนคะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่า

0: พอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไม่งานแต่งดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวซั่นนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูม่วนหลายบ
1: ่ก็บ่ม่วนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกนําอีก
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
1: ่บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทําอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
2: ลาสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
2: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั้นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได๋เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนําคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันใหม่เนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วน

0: ประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าล้าวล้าวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นๆลงๆและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกะมีเวียกของล้าวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก่อค่ะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยนะคะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วย โดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่หนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

0: การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังปาดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านปาดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านปาดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านปาดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออ ัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับมีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปินังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของ2ฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศิษย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากมากครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมาลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆครับ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมาลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคร
0: ับ
1: แต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะครับอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่า

0: จะเป็นคนแก่ค
1: ครับ
0: นหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่าง

0: เลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็
1: ว่าแล้วแต
0: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อ
1: ความเชื่อ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนมันเหมือนตีมันเหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได
1: ้
0: อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างไม่มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ

0: น้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
1: ต้องซื้อมาจากมาเลเซียน้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
0: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
1: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
0: ้
1: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังเห็นไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือเมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
0: คนง่าย
1: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได้
0: ทำยังไง
1: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
0: ทั้งเฉพาะกิ่ง
1: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
0: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
1: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
0: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
1: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่
0: ๆครับ
1: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์บอกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้นได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดม
0: กับ
1: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
0: ้ทุกอย่างเป็นไปได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
0: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้ว

0: ล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: เทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี้
0: กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

0: ท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนเป็น เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียน

0: ก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไรเจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์ที่คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของ connectivity เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนแต่ว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: คร
1: เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายค่ะ

0: คำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ครับ
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวศาลาแดง
0: ศาลาแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ

0: ภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกไม่ถูกไล่ออกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนะการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นการเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงาม
2: ภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้าย
1: นอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้ว
2: เป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
1: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แต่แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได้
0: แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: ใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
0: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบเนี้ยก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
0: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆแล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
0: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
0: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
0: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
0: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
0: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
0: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
0: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชียวล่ะ
0: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอ่ะ
0: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอ่ะ
1: ที่ไหนหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะ
2: ที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
0: ้อืมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะซาลามาติงกาว
0: ซาลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
0: ซาลามาติงกาวมาเลเซีย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชก

0: มาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมกรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้ง2ส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10

0: คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
1: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
2: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีเนื้อกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB

ถาเวียดนามเรียกว่าอาเบตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจีก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าเมดเหนื่อยมอยมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามคือเป็นหวัดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยคือการจามฮอไอเวียมห่องคือคออักเสบโซหมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนคือท้องผูกเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดคือการเป็นลมบิงะคือหกล้มซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นผดผื่นเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินคือขาหักบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต่อมาเดวแปลว่าศีรษะมัดคือตาลงใหม่คือคิ้วลงมีคือขนตาตายแปลว่าหูหมุยคือจมูกหมาแปลว่าแก้มเมียงคือปากโมยคือริมฝีปากจังฟันหมัดหน้าโกคอวายไหลไต
แขนหรือมือก็ได้หงอนไตคือนิ้วมือหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งท้องแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดแปลว่าก้นมงคือสะโพกโซนคือสะดือเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยคือหัวเข่าลึงคือหลังบับเจินคือน่องและกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกไหนเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกไหนเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกต่อมาทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมาดูเรื่องการใช้คำสันธานหม่าการใช้คำสันธานหม่าเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหม่าจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดลาโบแมเงยมาเอียวกอนยัดลาโบแมมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าลาแอมไก่ตวยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าลาแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหม่าแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยรัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมาดูหม่าแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาโพชนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสหงี่เดยวายไงโตยแสหงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเอง
Tôi có mấy người bạn ở nhà cha.

0: Tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. Chắn mì phươn sống xám khôn thi Nha Trang. Nha Trang cứ chư mường thi Việt Nam. Tò mà, tôi ho vài tháng mà không khỏi. Tôi ho vài tháng mà không khỏi. Chắn ไอมาสองสามเดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่า like คำว่า like มีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้สามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือกริยาตามด้วยคำว่า like ใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่น hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại อีกรอบ hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại มีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเอง Năm ngoái gia đình tôi đã đi du lịch ở Mỹ. Năm nay gia đình tôi muốn đi lại. อีกครั้งนะฮะ Năm ngoái gia đình tôi đã đi du lịch ở Mỹ. Năm nay gia đình tôi muốn đi lại. สังเกตคำว่า lại แปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเว nhưng bây giờ mẹ lại đi ra ngoài với bố rồi lúc nãy mẹ vừa đi chợ về nhưng bây giờ mẹ lại đi ra ngoài với bố rồi แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือน ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจื้อคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจื้อคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อได้หอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อได้หอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแหนกับหลาย
1: จีบีลามเศร้าอ่ะตายมัดกว่า
2: จีกำเถยจ่องมัด
1: ก่อดาวเดือคงอ่ะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีลาจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกำเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่วัดเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1 ชั่วโมง
3: ใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดง
3: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแ

0: ั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
1: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
0: ไม่มีซับไตเติ้ล
1: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
1: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
0: ค่ะ
1: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
0: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
1: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
0: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
1: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
0: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
1: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุ้นยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาชินาโซโย
1: 네잘지냈어요뚠씨도잘지냈어요
0: 네잘지냈어요
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: โอ้วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็
1: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่า어디가 아파요ไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วตอบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요증상คือว่าอาการค่ะ증상이어때요그증상อาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึ่งซังนี่เอาใจโย
1: ค่ะมี ซึ่งซังแล้วแต่ท้องเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึ่งซังนี่เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพไพโอ
0: บอรีก้าอัพไพโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพไพโอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพไพโอ
0: ทาริก้าอัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัปไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัปไพโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัปไพโยนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไ อด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อ
1: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิดชิมุลเฮย
0: อกิดชิมุลเฮยโย
1: มีไข้ยอรีนายโยแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสีย
0: ค
1: ่ะก็ใช้คำนี้เพทารีนัสโยเพทารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ยักยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
0: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: ไฮยอนเจชูเซโย
1: เหมือนพ
0: วกพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ먹어요แล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาจอนเอ먹어요จอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาจอนเอ먹어요
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปาลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าย여러분안녕하세요
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะ취미가뭐예요취미가뭐예요แล้วก็취미คืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึง취미
0: 취미
1: ค่ะ취미가뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะ취미가뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชอบเหรอหรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่ส่งประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่า쇼핑하는것을좋아해요ก็좋아해요เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้า쇼핑하는것을จะยาวขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: 쇼핑을좋아해요ก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการ쇼핑แต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะ쇼핑하는것을좋아해요는것을좋아해요ใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็쇼핑하는것을좋아해요ถ้าเปลี่ยนได้ก็영화보는것을좋아해요ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็영화보는것을좋아해요
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหร
0: อ
1: เช็คอินหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหร
0: อครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหรอนะคะจาจงก็ท่าหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหรอ자전거타는것을좋아해요나이거좀야오닌느나가레오타콘초업들렌들렌꼬산책하다나가그산책하는것을좋아해요초업들렌산책하는것을좋아해요레오방콘초업옷감랑가이나가꼬초업옷감랑가이그와운동하는것을좋아해요옷감랑가이고운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
0: ็
1: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้งเฮียวทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번해요งั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่ง

0: 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

านผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

0: สำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิซึนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิซึนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เนคไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เนคไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะหนังสือหนาขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะฮะภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงอะนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็หลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเห็นแต่อันเนี้ยร้านแต่งงานเชียวาเซโนโยกังคาเฟ่ลิงอะไรเนี้ยนะครับแพลตินัมฟอร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลงเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้คือเรื่องของเราพาคุณผู้ชมมายังที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะですねちょっと新聞とかで読んだんですけどもその震災後に結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ本当ですか
4: そうですね全体数が伸びてるのは間違いないと思います
3: あそうですかやっぱそういうお客さんいらっしゃいますか、
4: はい、そうですねうちの方でも震災後ですね断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですねやっぱりこうお相手のことを心配して今後は守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとは震災の時にですねやっぱりこうなかなか連絡が取れなくてやっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということで、ご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: そうですか。
4: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはリングという形で。 そういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
3: まあ、そうやって絆が深まったってことですかね。
4: そうですね、はい。
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
5: จริงด้วยครับด้านจากประสบภัยธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
6: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยหุ้มฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายบายนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วแต่นี่มีร้านเยอะแยะมากมายครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกที่ออกมาจากเมืองนะครับมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้กอนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนั้นมีซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอีกละดอนนะฮะข้าวหน้าขายแซลมอนประมาณนี้แล้วก็ปู
2: どうもありがとうございました。
1: キズナを信じて。チュア、キズナ。オッケー、ララ、ララ。
0: จุดเด็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมมาอวดผู้คนค่ะ
1: นี่นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะฟ้องก่อนครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか100โอ้โหมีหลายคนオタルですね。オタルのチーム。オタル消化大学。頑張ってください。頑張って。うん。うす。ならいいか。ならいい。で、กําลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะ。กําลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่

พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

元気で。

0: ักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อการไปขอบคุณฮิโร่
1: Thank you.

0: สำหรับอาเซียนโฟกัส
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมนราวิทย์

0: ับมงคลครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
0: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
0: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
1: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
0: ไม่ผิดรายการ
1: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาส แต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
0: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากกันด้วย
1: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
0: อ๋อเจ้า
1: ค่ะ
2: ครับผม
0: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: คร
0: ับ วันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
0: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
1: นามสกุลคุ้น
0: คุ้นคุ้นคุ้นเหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทางภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
0: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
1: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
0: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอก็คือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับเป็นการนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดลาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอยคณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกู๊ดโฮมนะครับมาฝากแฟนๆรายการของเรานะครับครับผม
0: เกี่ยวข้องนะครับกับเราทางประวัติศาสตร์นะครับทวีปเราน
2: ิดนึง
0: นะแต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่ไหมครับพี่หมื่นกฤษแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงครับ
0: ว่าแต่แหลมกู๊ดโฮมนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศนี้มันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริม
1: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยหลายก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
2: ้
1: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่

0: ู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
1: อ๋อไม่ใช่แหลมกูดโฮ
0: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
1: นี่แฟนๆจะเห็นนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะครับแหลมกูดโฮจะไกลออกไปนิดนึง
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่กระแสน้ำสองกระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
1: ค่อนข้างยากลำบาก
0: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบภัยอยู่บริเวณนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
2: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกูดโฮป
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮปกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: ลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกริตช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามว่าเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายณ์หรือว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: จะเป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบากการเดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่งที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่2นะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปล
2: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลระบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
2: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
2: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
2: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
2: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นโทษทีครับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคมคร ับ
2: เดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับซึ่งโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
2: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
2: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางณขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะฮะ
1: ต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
2: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11เดือน
1: เกือบปีเลยนะครับ
2: เกือบปีครับผม
0: นานมาก
2: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือ ซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ด้วยว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
2: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาลัส
2: ก่อน
1: เนี่ยครับ
2: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วในเนี่ย
2: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
2: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คน
2: ครับ
1: ก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
0: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
1: แต่ทันนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
0: เป็นราชทูตไม่ได้ไปอย่าง
1: สบายนะครับ
0: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
1: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
2: ้
1: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียขุนนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากขุนนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
2: โหดร้ายมาก
1: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
2: โอ้โห
1: ไม่น่าเชื่อ
0: เป็น
1: เกร็ด
0: ประวัติศาสตร์มาก
1: ที
0: ่
1: มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
0: แต่อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรื
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็น
1: ข้อสังเกตว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาว

0: ฝนตกอยู่บ้างนะครับทั้งสองฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความ
1: ไม่รู้ความ
0: สื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6 วันเท่านั้น

0: ออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: มันมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
2: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
0: สักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
2: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
0: บ
2: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
1: ครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทบราว2เดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
2: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
0: ใช่เลยนะคร
2: ับใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
0: แล้วสม
2: ั
0: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีเรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
0: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
2: สอบถามเข้ามาที
0: ่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
1: ง่ายจริง
0: ง่ายไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
1: ครับโอเคครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
2: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกูดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือ Table Mountain
0: ซึ่ง
2: ถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นใช่เลยค่ะ
0: นี่ครับสวยมากเลย
2: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่า table mountain เนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
1: เห็นไหม
2: คะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่า table mountain ซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
1: มาแล้ว
2: ไปมาแล้วค่ะก
1: ็
2: จริงๆแล้ว table mountain เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
0: นน
2: เพราะว่าใช้เวลาพอสมควร
0: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
2: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียว อาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
0: เราก็อยาก

0: ที่จะไปสมุทรสาครบ้าง
1: ค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
0: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและที่ต่อไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันแอฟริกา
1: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
0: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้
0: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะฮะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาวเลอัตเตเบลาวเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาวเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาวเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกังกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ

0: ซันดาทีนี่ลาราบาพิโลนเอาจ่าตะเลย
1: กายันไปหนีโลบาเสีย
0: ดาเน่ซาร่าโกเปเน่ปู่มาเลย
1: นอกเนยสู่ปี้บาบี
0: ดีซาร่าโกบดูเน่ตวยบีลุตะเลย
1: ฮิเอตะมีตะหยอดแท้ลุดาบา
0: ก้าวบีเลยเสียสร้างนี่แม
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคปอดลักแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเด

0: นะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาเสียวผิดป่าเดจะมาเสียวผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันสีที่เป็นตัวคำนามนะคะสีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาสีกูเช่าจีเมนะคะมันแนบเพียงจะมาสีกูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่า ก็คือมันแนบผาซาเมเบวลาพีบามันแนบผาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบาหมาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลยามาลาจะมาดีมาไทยโลยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทโลย่ามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะโลย่ามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดามิงลาบา
2: ลาบาเสีย
1: เดนิสเสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนา
2: ะเขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีเสน่ยาลาไ
2: หมเส้นมาปูบาแน่เสียจะมาจีทาเปบาแม่ชิน
1: เจสุเดมาเลยเนา
2: ะเกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์ว

0: ล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติมันได้ปฏิบัติได้ความรู
1: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
2: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
3: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะสะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนใหญ่ที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้อ๋อพูเยรอชีเออพูอ่ะชีเออพูอ่ะดาใบแม้ใต้ပြီးတော့ဖြောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟိုစိုက်ဖတ်ပေါ့အဲစိုက်ဖတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်။နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဂုံပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေ။အဲရာမဇတ်ကိုစကတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်50ยามาเมนดาဖြစ်တိ ਉ ဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ยามาဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ยามาเมนดาဖြစ်တိ ਉ ဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်ည50ပြည့်ပြီဟုတ်တယ
0: ်ตั้งแต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามาซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่2ในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามะซะดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามะโอบาลุใจเลยสรอกโอဒီအပိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးပါလက်ထက်တရားပေါ့လေဒီဟာရဲ့ယူစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတာကိုတွေ့တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကတော့ကလေးဘွားအနေနဲ့ကတော့လူငယ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမပျော်လို့အဲနောက်အခုကြီးပန်းရောက်လာတဲ့ရာမဇတ်ကြီးကိုစပြီးကလာတဲ့အခါမှာဒီရာမဇတ်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်ရာမဇတ်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်ဤပါတယ်ဟာသားဖရင်ညီမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဇိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာအဲဒီဇာလမှာမြောက်ဤပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: คันพีลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามะซะดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัว ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันข้านผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนามากาจารอที่ไซเบอร์บลูริวปรมาทองสากาที่ว่าเราก็ว่าคนนั้นเช่นนั้นเราก็ทราบอยู่กันคนนั้นเช่นนั้นตรงนั้นชีเมว่าเราไปชีเมสัตสลินนี่สัตว์นี่สลินนี่บ่อาจจะหาเราไปชีโอมาการสิ่งเอาสิ่งกูพี่แม่ตัวมันจะน่าจะมาตีเองเช่นที่อยู่ที่เอาตีนั้นตัวที่จริงนะจะน่าเอาเกวี่ยวเลยแทบอยู่ตีนั้นสิ่งนะอารมณ์มีเสียดตัวสิบาปเลยตัวดีอาพี่ผมมีเงินเลยพี่เอาไล่ด้านเนี่ยที่ยามาเสียสุราที่บีจ้าเลยช่วยเหลือบ่กูจะน่าตั้งเนื้อตัวเลยจะน่าอยากบุบอะไรกูมองแล้วไม่เป็นไรอยากพูดเลยตัวเนี่ยเฉยมาบาปไม่ใช่ตัวไปยาลาพี่ผมว่าสิ่งอายามาเสจองตีจ๋าล่ะดาမျိုးนี่ไม่ใช่อะไรမျိုးเนี่ยบ่อะกูว่าล่ะดีมาณีลูกไม่ตีจ๋ามั้ยตะเม็ดตะเนี่ยโถถั่วไอ้เฉิงจ๋าเองมีแต่ปုံซันนี่กูตีอ่ะถ้าจองกูยามาเสก็บลาวพี่รอจี้เจ๋ยซัวกูใส่ทํามาบ่ลิขันซ้ํามีอะแล้วดาอยู่ไม่เปี่ยวเป็ดสิจริงยาผ่าบုံမျိုးซัวเนี่ยยามาเสกูตั้นมีตีจ๋าไอ้ปုံซันမျိုးดาอยู่เปี่ยวกวยว่ามั้ยซัวไอ้อย่างမျိုးไม่ผิดสิจริงเราไม่ผิดสิจริงยาတော့บาซัวนิดเดียวปี่เนี่ยเฉิงด้วยดีเอาสับบีตีดั่นตัวสิ
0: หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำทำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

ที่สุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจไปเป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการ

0: อ่านเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูหลิดกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโต้เข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโต้หุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar ikut ke Ramayana itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayananya? Saat perang atau saat cinta atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayananya itu ya saat perang itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Ya.
1: Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu dia Surakarta versi karena dalang paling terkenal kan Solo ya Solo Raya ya dalang ya dan harga jualnya dan...
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le, itu tahun 1977. Dari tahun 1977 ikut Pak Le, kemudian berdiri sendiri tahun 1989. Kebetulan kita pemasaran, kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu sih.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือคองขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยังกูหลิดและวาหยังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
4: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. terus kita

0: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
1: Sekitar 20-an tahun.
0: 20-an tahun? Kau pramandi sepi.
1: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
0: Sudah berapa lama?
1: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
0: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
1: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
2: Sembrap Meung Solo, ความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้ด้วยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงใหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
1: ้ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุก

0: ยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทําท่าออกท่าไปด้วยกันแบบไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
1: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นน่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อย

0: ศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม .3 ม .1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนจำแล้วคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
1: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักเขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสานและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

ไตรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ค่ะ

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรจีรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรจีรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขันไอรอนแมนที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่ารายกีฬาเนี่ยพาพี่เจเรไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเรเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะวินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเรมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬาอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากทำสักครั้งหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเรจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
2: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ชที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชเยอร์เกนก็รู้สึกเฮ้ยโปรแกรมการซ้อมอ๋อมันซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มซ้อมถูกต้องแล้วก็เริ่มชอบในการซ้อมเริ่มเอาจริงเอาจัง
3: Yeah, I'm very happy to be the coach of Jure. He's been training with me from day one, and since then he's the best Thai triathlete, non-stop. So he keeps winning the Thai races every year. Of course, he does have some competition. Younger people are coming up for sprint and Olympic, but the longer the distance gets, the better for Ray.Because his overall fitness is very strong and he's very focused on the training, he's very consistent and he's good in all three disciplines. He has no weakness. That is where he's really strong at. And it's very good to have him in the group because he's an inspiration for everybody else, especially for the Thai athletes and young kids here in this area here in Bang Tao get motivated to start swimming, biking, running, doing triathlon. We are very happy to have him with us here in Phuket.

0: อนนี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprints ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อม

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวดิ้นจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่บิ๊กไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาลาดูน่าทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องว่ายก่อน
1: ผมว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนปัดจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
0: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
1: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะครับกฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายใน open water swim หรือในทะเลก็ได้
0: ในทะเลก็ยัง
1: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆนะครับว่าจะสะดวกจัดแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือจักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตรกีฬาซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามชิ้นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตได้แต่ถ้าเป็นไตรกีฬาทั่วไปอย่างเช่นไอรอนแมนก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไต
0: แล้วใครคนกำหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวยาวมาก
1: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มใหม่เนี้ยมือใหม่อยากจะลองเล่นไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูเริ่มรสชาติการเป็นนักไตรกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
0: ของที่ Ironman ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
1: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล
0: ์
1: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
0: เป็นร้อยกว่า
1: ร้อยกว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ half ironman
0: half ironman
1: ใช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ advance speed ก็คือจะเป็นระยะ full ironman เลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ํา 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
0: โอ้ยาวมากจริ งในประเทศไทยเคยจัดแบบ full course
1: ของ full course full course Ironman ก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: ควรจะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้
1: ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได
0: ้นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ววิธีการเทรนวิธีการฝึกคุณเป็นยังไงคะ
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลท์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยโค้ชจะรู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลงแข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไง
1: เด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดแข็งแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมากเพราะว่าปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะครับก็สามารถทำได
0: ้อย่างนี้น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของโค้ชไอรอนคิดจัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่มั้ยฮะ6ถึง8เนี่ยแล้วก็จะว่ายน้ำกันแค่100เมตร
0: 100เมตรค
1: ่ะใช่แบบสบายๆใช่มั้ย100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ
0: เทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปั่น
1: ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรเขายังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี่ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นและการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วยใช่ครับผม
0: เห็นแบบนี้แล้วลิฟวิ่งต้องจะฝึกฝนใช้เทคนิคที่ถูกต้องค
1: ่
0: ะลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะ
1: โค้ช
0: แข่งเลย
1: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่ในจุด transition นะคะที่คอนจอดจากตรงนี้อยู่แต่ว่านักกีฬาอยู่เยอะมากตามหาพี่เจเลก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: くださいสุดยอดสุด condition になってますのでさあ6時まで
0: พี่เจเลสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หลับ
2: ก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลัง
2: เดี๋ยวพลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
4: That this is triathlon. It is an individual sport.

็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่สองปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ

0: และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations
1: Absolutely incredible Imogen Simmons Switzerland Turn around and welcome home Jere Chauvinet, your training partner and Amar Mullen of Ireland Absolutely
2: ดีใจมากครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งในการแข่งขันงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมเนี่ยคาดหวังไว้อย่างสูงสุดในปีนี
1: ้ Imogen Simmons of Switzerland everybody one more time congratulations and Dimity Lee Duke another incredible race for Dimity said coach Imo mentioning that absolutely phenomenal
3: I had to play my race smart today to be honest I've been a bit sickat the start of the week.
4: So, Indonesia, no surprises for that young man.
3: I just had to play smart, so overall, I'm happy, but I just know I have more in the tank. But he's saying that I have a race next week, so thank everyone from Thailand for all this continuing support. You know, like, as I've said, I'm based here most of the year, and I'm very lucky to be racing with the number one Thai male triathlete and training with him.
5: Yes.
3: And I just want to, you know, promote the sport, continue to promote the sport here in Thailand and, you know, wish everyone all the best.

0: tired.
1: But can you go to Rowan Talani?
0: But your finish, I'm very happy now.
2: Yeah, very good, congratulations.
3: I feel great, like this is my first 70.3 Ironman win, so I'm really happy right now. I had a great day, a lot of power on the bike, yeah, and just held on the run. I just was happy then that the race is over, and yeah, I was just the happiest person on earth when crossing the line.
4: หลังจากที่ผ่านเข้าเส้นชัยเราก็จะได้สัมผัสถึงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะได้ผ่านการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนี่แหละค่ะการแข่งขันของหัวใจคนเหล็กนี่แหละไตรกีฬา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วม

0: มือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึก

นมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สังฆตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าพระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรือ

อย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรม

ของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่

ที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านหมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจัยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้ง2
ได้สละทั้งพระมเห

0: ีหรือพระนางมัทสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาปาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแตงดองแตงดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพ้าถือพ้าหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาว

อ้าวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทําให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทําให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ 1. ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออ่างค่ะหมุนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คือออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจําได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคํานี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะอ๋อโอค่ะจําได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคําว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน้อนุกน้อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน้อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะออโอค่ะทําหน้าที่เป็นสระอค่ะออโอทําหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเยอะขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจําได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคําว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนอนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจําได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไปงานแต่งดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอีก
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่
1: บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทำอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปหย่าแม่เจ้าเดินแล้ว
2: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
2: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ
2: ่แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีไดเพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนำคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันไหมเนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะ

0: ีกคำหนึ่งนะคะดุนดุนหมายถึงนานค่ะปันไดปันไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุ่นป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าลาวลาวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นๆลงๆและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกะมีเวียกของลาวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก่อค่ะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยนะคะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะ พวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรต์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้าม

ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง

0: 13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่ส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินลิงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินลิงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของ2ฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่นๆช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่

0: เราคือคนสิงคโปร์ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับแต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
1: ของใครของมัน
0: ไม่ทิ้งภาษาแม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะครับ อยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
1: ค
0: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได
1: ้
0: นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
1: จีนกลางเลย
0: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว
1: ่
0: า
1: แต
0: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากมากเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่ที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่มั้ยครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึก แล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์เราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้

0: ซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำห้ามทำห้ามทำห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
1: ครับ
0: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับ สิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได้
1: ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่
0: ๆแต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้นได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดม
1: กับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์เมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามี

0: ร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกัน คุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังหารือกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้ PayNow จ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับ งานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation ในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิง

0: ปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่าอาเซบเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซบจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซบเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อา

0: ASEAN กำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหร
1: ือ
0: ว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอย
1: ู่
0: ข้างหลังถ
1: ู
0: กทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: คร
1: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
1: ครับ
0: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว
1: ่
0: าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเด
1: ือ
0: นที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะค่ะ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผ
1: ั
0: ดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหร
0: ือ
1: ว่าส
0: ้
1: มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาลาแดง
1: สาลาแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road
1: ค
0: นไทยชอบไปสถานที่2แห่งนี้นะคร
1: ับแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยยังไม่รู้จัก

0: เป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาวอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาวอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับ VIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์

0: ุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10+1 อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะ

0: ครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: หึมีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู้
2: ห้องโลก 10+1 อาเซียน
0: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี้ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเ เดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500 สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506 ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
2: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
2: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆแล้วล่ะ
2: เออมันได้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะ
1: ธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
2: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
2: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
2: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
2: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
2: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
2: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
2: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะ พราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
2: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
2: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
2: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
2: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
1: ที่ไหนเหรอ
2: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
2: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
2: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
2: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
2: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อะ
1: อ
2: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
2: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
0: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลัง

ช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเงินเบ่งเงินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดา

0: Tôi bị đau đầu แปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคําว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คําว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมสี่เหมากัวแองหยอมสี่อาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิเงิดบิเงิดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงือเหงือแปลว่าคันบิซิอึงบิซิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงเบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิง เบ่งด่งกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเด๋นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิลามซาวไหมแอ่งกัวแองบิลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมกายโตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จัก ไอศกรีมจ่างเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าหวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงี่เดยหวายไงโตยแสงี่เดยหวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเหงื่อบ่านญาจางโตยก๋อเหมยเหงื่อบ่านญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกว่าจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนซิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนซิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเซอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเซอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อย เซาจิเอ๋ยโต๊ดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเก๋ยเก๋ยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกิริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหล่ำโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหล่ำโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแห่นกลับหลาย
1: จีบีลามเศร้าอะตายมัดกว่า
2: จีกรรมเถยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด๋อคงอะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหยีลาจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะ และการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
4: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
3: ไม่มีซับไตเติ้ล
4: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
3: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
4: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
3: ค่ะ
4: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
3: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
4: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
3: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
4: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
3: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
4: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวชินแอสโย
1: เน่ชาวชินแอสโยตุนชิโดชาวชินแอสโย
0: เน่ชันชินแอสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะคะแปลที่เราจะเรียนว่าอดีก็อับไปอ๋อถึงสางี้อัตเตอเพก็อับไปอ๋อ머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วตกถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตยอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตยอคือถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อ๋อได้โย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อ๋อเตยโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
0: บอรีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขาทารีก้าอัพพายโอ
0: ทารีก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายทรงที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไปปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไปโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไปคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกี้เอ๋ขลิ่ยสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: ยอรีนายแล้วก็น้ำมูกไหลคุมมูรีนาย
0: คุมมูรีนายนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคุมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮย
0: อกิชิมุลเฮย
1: อมีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสซอยอเพทารีนัสซอยอแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
0: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: แฮยอนเจ้ชูเซโย
1: เมือง
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับ
1: ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจ้ค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุก
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอน
0: ว
1: ันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละเซบอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยอแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยอจนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
0: อครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
1: ปาลีนักกีริลพารัมนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุพารามิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุพารามิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่มั้ยล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจาโยโรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: ค
1: ือ좋아해요คือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้รือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาดึงซานึ좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์좋아해요หรือชอบการเดินทางยอแหงเออ좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่า쇼핑하는것을좋아해요ก็좋아해요เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้า쇼핑하는것을จะยาวขึ้นนะคะ쇼핑을좋아해요ก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการ쇼핑แต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะ쇼핑하는것을좋아해요는것을좋아해요ใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็쇼핑하는것을좋아해요ถ้าเปลี่ยนได้ก็영화보는것을좋아해요ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็영화보는것을좋아해요
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าแฟนชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลอิลก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซื้อ좋아해요
0: เ
1: ช็คอิลนึงก็ซื้อ좋아해요
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้า는것을좋아해요นะคะจาจงก็타는것을좋아해요จาจงก็타는것을좋아해요นี่ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็산책하다นะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
0: ็
1: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: 달리는것을좋아해요달리는것을

0: วเฮียวได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งนึ่งก็ซื้อชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเร่ฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิลจูอิเร่ฮัมบอนเฮียนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเร่ฮัมบอนอิลเยเน่ฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิเลเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียวเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
1: เมจูเฮียว
0: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียวเมย์อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 시간이있으면뭐해요
3: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
4: 저는영화보는것을좋아해요
3: 얼마나자주보세요
4: 일주일에한번봐요
3: 내일시간이있어요
4: 내일네있어요
3: 그럼백화점에갈까요
4: 백화점에왜가요
3: 영화보러가요
4: 아그럼쇼핑도하러갑시다
3: 네좋아요
2: 시간이있으면뭐해요
3: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
4: 저는영화보는것을좋아해요
3: 얼마나자주보세요
4: 일주일에한번봐요
3: 내일시간이있어요
4: 내일네있어요
3: 그럼백화점에갈까요
4: 백화점에왜가요
3: 영화보러가요
4: 아그럼쇼핑도하러갑시다
3: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요?

0: 달에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คำว่าคิจุนะจึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสารคดีพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิสุนะเจแปนค่ะซึ่งสารคดีนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นหลังจากประสบภัยธรรมชาติค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีอะไรทำให้ชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการคิดในการใช้ชีวิตความนึกคิดที่มีต่อความรักของเขาตอนนี้ไปในทิศทางไหนวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะ

ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยทาง

0: ำหรับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตอนสรุปของซีรีส์อาเซียนโฟกัสคิซึนะเจแปนเลยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ขอใช้ชื่อว่าคิซึนะหลังภัยธรรมชาติค่ะตอนนี้ฮิโรซังขอพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นในเมืองโตเกียวกันก่อนนะคะตอนนี้คนญี่ปุ่นในเมืองที่กำลังโสดมีความต้องการที่จะแต่งงานมากขึ้นค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะเราไปดูโตเกียวกันดีกว่าค่ะหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างโตเกียวมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือครอบครัวหรือว่าบ้านทุกบ้านนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว้รับมือภัยธรรมชาติซื้อติดบ้านกันไว้ค่ะแล้วภายในเมืองเราก็จะเห็นผู้คนขี่จักรยานเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าในยามคับขันไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราเองจะต้องพึ่งเท้าของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาเราอย่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สำหรับสุภาพสตรีแทนที่จะใส่ส้นสูงเพื่อความสวยงามตอนนี้พวกเธอเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าส้นเตี้ยเพื่อที่หากเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจะได้สามารถหนีได้นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับนักธุรกิจก็คือปกติแล้วชาวญี่ปุ่นจะต้องใส่เน็กไทกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใส่เน็กไทแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะภัยธรรมชาติครั้งนี้ทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติค่ะแล้วที่สำคัญและน่าแปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มีผู้คนอยากจะแต่งงานมากขึ้นค่ะพอเดินไปในเมืองฮิโรซังของเราก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นแปะไว้เต็มไปหมดเกิดอะไรขึ้นกันนะฮิโรซังของเราไม่อยู่เฉยค่ะมุ่งหน้าไปหาคำตอบทันที
1: มีหนังสือแบบนี้เนาะแจ้งฟรี
2: นี่ครับผมเมื่อกี้อันนี้เพิ่งได้จากสถานีรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วก็เขียนว่า Tokyo Wedding Collection นะครับผมตกใจมากฮะอันนั้นซื้อนานขนาดนี้เขาแจ้งฟรีแล้วก็ดูข้างในนะครับภาพแบบนี้อันเดียวนี่แหละความสุขของผู้หญิงนะตรงนี้เขาเขียนว่ามันก็หลังจากประสบภัยธรรมชาตินะฮะคนญี่ปุ่นคนที่แต่งงานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนคนที่ซื้อแหวนแต่งงานนะฮะยอดขายเยอะขึ้นนะฮะเขาเขียนแบบนี้นะฮะเห็นแต่อันนี้คนแต่งงานคาวาเซโนยากังคาเฟ่ลิงอะไรนี้นะครับแพลทินัมฟอร์เอเวอร์ลับโอ้ครับโรแมนติกครับเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าแต่งงานเยอะขึ้นแหวนแต่งงานนะฮะขายดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะลงเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเข้าไปร้านแต่งงานร้านขายแหวนแต่งงานนะฮะเข้าไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับถิ่นหรือเปล่าคาเฟ่ลิงเข้าไป
0: ตอนนี้คิโรซังของเราพาคุณผู้ชมมาอย่างที่แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องแหวนแต่งงานค่ะร้านนี้มีชื่อว่าคาเฟ่ลิงอยู่ในกินซ่าค่ะ
3: โอ้เข้ามาที่นี่ไม่เหมาะกับผมเลยนะあのですね、はい、ちょっと新聞とかで読んだんですけれども、はい、その震災後に、はい、あの結婚指輪の売り上げが伸びてるって聞いたんですよ、はい、本当ですか？
4: そうですね、全体数が伸びてるのは間違いないと思います。
3: あ、そうですか、はい、やっぱりお客さんいらっしゃいますか？
4: そうですね、うちの方でもあの震災後ですね、あの断水であったりですとか、まあ、停電とかこうちょっとこう苦しい状況が、まあ、続く中で、まあ、お客様の方もですね、やっぱりこうお相手のことを心配して今後はあの守っていきたいという思いでご結婚を決められている方、あとはあの震災の時にですね、やっぱりこうなかなか連絡が取れなくてやっぱりお互いがこう心配になって、でこれからやっぱり長くお付き合いする上で、やっぱりこういう時は近くにいたいということでご健康を決められた方がカフェリングにもご来店していただいてます。
3: あ、そうですか。
4: はい。やはりですね、その人と人との絆というのを大切にするというのは本当に素敵なことだなと私たちも思っていまして、私たちはあのリングという形で。 そういったお二人の幸せに少しでもご協力できることを、まあ、誇らしく思い、まあ、ありがたくも思っております。
3: そうやって絆が深まったってことです
4: かね。そうですね、はい。
0: หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนที่คบหากันอยู่นั้นเริ่มนึกถึงและก็ให้ความสำคัญถึงคนที่อยู่ข้างๆของเขาค่ะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจขอแต่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
5: จริงด้วยครับนั่นจากประสบไปธรรมชาตินะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับคำว่าคิจูนะนะครับสำคัญมากขึ้นครับ
6: ใช่ครับ

0: ในขณะนี้โยซาโคยโซรันมัตสึริหรือว่าเทศกาลโยซาโคยโซรันครั้งที่20กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะซึ่งธีมหรือว่าคอนเซปต์ในปีนี้มีชื่อว่าเชื่อในคิสุนะแล้วจะเป็นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความยาวนานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะ
1: ฮิโร่ครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองซัปโปโรฮอกไกโดนะครับเพราะว่าเมืองที่นี่นะครับมีช่วยหุ่นฟูนะครับจากผู้ประสบภัยมีกิจกรรมใหญ่นะครับที่นี่วันนี้ครับโอ้มีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวยนะ

0: ณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ผู้คนกำลังสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแน่นอนว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ถูกภัยธรรมชาติหรือว่าสึนามิคุกคามแต่อย่างไรบรรยากาศก็เลยอาจจะดูคลึกครื้นกว่าที่อื่นค่ะ
1: ผมเข้ามาแล้วกำลังจะบายๆนะฮะเริ่มแล้วครับยังไม่เทศกาลยังไม่เริ่มครับแต่เริ่มกินข้าวแล้วแต่นี่มีร้านเยอะแยะมากมายครับผมเห็นแล้วค่อนข้างมีแฟนกับผู้สูงอายุร้านนี้ขายดีมากแล้วก็ทุกทีออกมาจากเมืองนะครับมีชื่อเมืองที่นี่ก็ซากิกาวะแล้วก็ที่นี่โอซาก้านะครับโอซาก้าซิตี้ขายแน่นอนครับทาโกยากิใช่ไหมใช่ทาโกยากิแหละโอซาก้าก็ทาโกยากิแหละคิวยาวมากนะครับวัยรุ่นก็มีผู้สูงอายุก็มีเอซาชิโชเมืองเอซาชินะฮะมาขายอะไรนะโอ้ขายดีขนาดนี้นะผมรู้นะผมรู้ว่าคนญี่ปุ่นชอบบาปูครับปูแล้วก็ฮอกไกโดเนี่ยคือมีชื่อผู้ก่อนผู้ยักษ์ผู้อะไรนะผู้ตาลาบะผู้ตาลาบะใช่ไม่ใช่ผู้ยักษ์ผู้ตาลาบะใหญ่มากอันนี้ซอสซุปเมื่อกี้เห็นไหมปูใหญ่มากอันนั้นคือแค่มีซอสซุปอ่ะนะปูใหญ่มากแล้วก็เนี้ยอิคุระดอนนะฮะข้าวหน้าขายซามอนประมาณเนี้ยแล้วก็ปู
2: どうもありがとうござい
1: ます。絆を信じて。チュア、絆。OK、ララ、ララ。

0: ็ดของงานโยซาโคยโซรันนั้นอยู่ที่จะมีทีมเต้นจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประกวดกันค่ะและแน่นอนแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะเตรียมท่าเต้นเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาอวดผู้คนค่ะ
1: วันนี้นะครับกำลังจะซ้อมนะครับจะฟ้องท็อป
2: ครับทีมใหญ่มาก全部で何人いるんですか
3: 100
2: โอ้มีหลายคนโอตารุですね小樽のチームโอตาร消化大学頑張ってください頑張ってเออเออน่ารักดีครับน่ารักดีกำลังจะเริ่มฝึกซ้อมนะฮะแต่กำลังแค่เริ่มฝึกซ้อมแต่เอาจริงจังมากเลยแล้วก็สนุกเต็มที่

0: พอดูไปหลายทีมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกก็คือตอนนี้ทุกๆคนนั้นพยายามที่จะเชื่อมต่อและก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างคนเต้นและก็คนดูกันค่ะทำให้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติหรือเปล่านะที่ทำให้คนเหล่านี้นั้นมารวมตัวกันในที่นี้เราถึงได้รู้สึกถึงสายใยความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงทีมเต้นอย่างเดียวรวมไปถึงคนดูด้วยค่ะ
1: เตือน
0: ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วผู้คนก็ยังสนุกสนานกับเทศกาลอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่ณตอนนี้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะลืมให้ความสำคัญกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเวลานะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์หรือว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นตอนนั้นเองที่เราจะนึกถึงความสำคัญของคนรอบข้างหรือเวลาที่พวกเราได้เสียมันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมักจะคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะเหมือนวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามักจะหมางเมินแล้วก็มองข้ามสิ่งสำคัญหลายๆอย่างไปแม้กระทั่งเวลาณวันนี้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ค่ะและก็นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าคิสึนะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและสภาพจิตใจให้กลับมาอีกครั้งและดีกว่าเดิมค่ะ

日本元気で。

0: ักวันหนึ่งช่วงชีวิตสุดท้ายของพวกเราต้องมาถึงหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คงจะออกกอดและพูดขอบคุณทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นจงตั้งใจทำฝากบอกต่อการไปขอบคุณฮิโร่
1: Thank you.

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมณราวิทย์องค์คมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: ครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาส แต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนๆรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: อ๋อเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: คร
1: ับวันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้น
1: ๆคุ้นๆ เหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทางภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอก็คือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับกันนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดลาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอย

0: คณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกู๊ดโฮปนะครับมาฝากแฟนๆรายการของเรานะครับครับผม
1: เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับทวีปเราน
0: ิดนึง
1: นะแต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่มั้ยครับพี่หมื่นกฤตแล้วก็แม่หญิงนัท
0: จริงครับ
1: ว่าแต่แหลมกู๊ดโฮปนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศนี้มันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริม
2: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
0: ้
2: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
1: อ๋อไม่ใช่แหลมกูโท
2: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
1: แฟนๆจะเห็นนะครับ
2: ค่ะ
1: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะคร
2: ับ
1: แหลมกูโทจะไกลออกไปนิดนึง
2: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่กระแสน้ำสองกระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
1: ค่อนข้างยากลำบาก
2: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบภัยอยู่บริเวณนี้ด้วย
1: ใช
2: ่ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
1: น่าสนใจมากเลย
0: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกู๊ดโฮป
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกู๊ดโฮปกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกริชช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามว่าเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: เป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบากนะการเดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่งครับที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างว่าได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่2นะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปล
2: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลระบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
2: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
2: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
2: ใช่ครับคนละประเทศก
1: ันคนละประเทศกัน
2: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นโทษทีกับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
2: เดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับ

0: โดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
0: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
0: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางในขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะ
1: ฮะต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
0: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11เดือน
1: เกือบปีเลยนะครับ
0: เกือบปีครับผม
2: นานมาก
0: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ได้ว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
0: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาลัส
0: ก่อน
1: เนี่ยครับ
0: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แล้วใน
1: เนี่ย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คนก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
2: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
1: แต่ทั้งนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
2: เป็นราชทูต
1: ไม่ได
2: ้
1: ไปอย่างสบายนะครับ
2: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
1: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
0: ้
1: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียขุนนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากขุนนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
0: โหดร้ายมาก
1: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับ

0: ยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกินอ่า
1: โอ้โ
0: หไม่น่าเชื่อ
2: เป็น
0: เกร็ด
2: ประวัติศาสตร์มากเลยนะ
0: ที่มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
2: แต่อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรืออันนี้ก็เป็น
0: ข้อสังเกต
2: เป็นข้อสังเกต
0: ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เราต่อกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความ
1: ไม่รู้ความ
0: สื่อสารกันไม่รู้ความนะครับ เมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
1: ครับ
0: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
2: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
0: สักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
2: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
0: บ
2: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทบราวเดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
2: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
0: ใช่เลยนะคร
2: ับใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
0: แล้วสม
2: ั
0: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มี
1: ใช่ครับ
0: เรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
0: ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
0: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
2: สอบถามเข้ามาที่กองแอฟริกา
0: ที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
1: ง่ายจริง
0: ง่ายไหมครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
1: ครับโอเคครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
2: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึง

0: เดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลม Good Hope ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือ Table Mountain
1: Table Mountain
0: ซึ่งถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับ

0: จะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
1: เห็
0: น
1: ไหม
0: คะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่า Table Mountain ซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
1: มาแล้ว
0: ไปมาแล้วค่ะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้ว Table Mountain เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
2: เพรา
0: ะว่าใช้เวลาพอสมควร
2: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
0: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
2: เราก็อยากที่จะไปสัมผัสบ้
0: างค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
2: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันแอฟริกา
0: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
2: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
0: สำหรับวันนี้
2: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของ